ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพลาะ BP Radio Thailand

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

เดี๋ยวไม่ทันเอาลุกไปทำงานกันเรายาแก้ปวดที่กินเมื่อคืนทำไมไม่ช่วยบรรเทาหวังว่าวันนี้จะไม่มีเลือดกำเดาแดดเบาๆข้างนอกหน้าต่างยังไม่ร้อนรีบลุกไปอาบน้ำเอาตอนที่ลูกยังไม่ร้องจิบกาแฟสักถ้วยให้กดที่ไหลมันไม่ย้อนเห็นใบแจ้งนี้แบงค์ส่งมาแล้วไม่มีคำว่ายังไม่พร้อมหอมให้ลูกค้าหลังเริ่มปวดเฮ้ยอย่าไปสายประเดี๋ยวเจ้านายสวดบอกตัวเองในกระจกตอนหยิบมีดโกนหนวดว่าสักวันฉันจะสำเร็จให้เธอภูมิใจเอาไปอวดโหดอีกวันไม่ไหวก็

0: Smart TV ทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลก
0: จังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน Smart TV ทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่าย

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
4: กินกับยูแจกส่วนลดจุก
2: แค่มีอยู่
3: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
2: whatever you want คุณจัดให้
4: you buy too
2: แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็ม
4: อยู่กับยูดีกว่า
3: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
5: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
6: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ดีแท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายคุณผู้ฟังช่วงเวลาภาคบ่ายนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับลงมาทักทายลงมาเสียหายกันได้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นั่นเองนะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลามาทักทายกันเช่นเคยประมาณ 14:45 14:50 มาเปิดไมค์ทักทายกันนะครับอยู่กันยาวๆกันลากกันยาวๆเลยนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จมันก็จะแบบเหนื่อยๆเพลียๆมันก็จะรู้สึกแบบง่วงเนาะดีเจก็เพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้เลยก็เริ่มง่วงแล้วตอนนี้นะฮะแต่เวลาถ้าจัดรายการมันจะไม่ง่วงนะเพราะมันจะได้คุยกับคุณฟังแต่ถ้านั่งเฉยๆหลับแน่นอนแต่ถ้ามานั่งคุยจัดรายการบางครั้งวันนี้ก็มีง่วงแหละนะครับแต่ว่าถ้าได้คุยไปด้วยปากมันพูดพังงาไปด้วยอ่ะมันจะทำให้คิดไปเรื่อยๆไงคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้นะฮะชวนคุยกันจะได้ไม่ง่วงกันนะครับวันนี้อากาศร้อนไหมครับแต่ละพื้นที่ร้อนเนาะอากาศร้อนแบบนี้ก็คงจะต้องทำใจหาอะไรดื่มๆเย็นๆนะครับน้ำเปล่าก็ได้ง่ายดีนะซื้อน้ำแข็งมันก็ได้เนาะน้ำในตู้เย็นอะไรก็ว่ากันไปเพราะอากาศมันร้อนนะครับ

ับบ่ายโมง46นาทีวันนี้ข่าวใหญ่นะฮะโอ้โหที่หลายคนติดตามข่าวเมื่อกี้เองใช่ไหมที่มีเด็กขับรถไปชนพระตายนะฮะตอนนี้เขากำลังมีการแถลงข่าวอยู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะผู้ว่ามุกดาหารกำลังแถลงข่าวนะฮะเหตุรถกระบะชนพระธุดงค์นะครับที่โรงพยาบาลมุกดาหารเห็นภาพที่มีการแชร์ในออนไลน์ใช่ไหมฮะที่มีภาพของพระนอนตายกันเกลื่อนเลยเห็นว่าเป็นเด็กพิเศษนะเป็นเด็กสติไม่ดีนะอายุเท่าไหร่12ใช่ไหมนะฮะออกข่าวออกมาแล้วตั้งแต่เมื่อกี้เดี๋ยวสักครู่ค่อยมาคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังเข้ามากันเยอะๆกันก่อนแล้วกันในช่วงหน้านะครับเนาะทักทายทางแชทนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับที่0840456862นะครับพิสิทธิ์ฟังอยู่ป่ะพิสิทธิ์นี่ขอเพลงยาพิษนะฮะนะครับพี่สิจะฟังกี่โมงจะฟังบ่ายสามหรือจะฟังบ่ายสองนี่ต้องถามก่อนเนาะนะฮะสวัสดีอาเมนะจ๊ะอาทิตย์นี้ดีเจยังไม่ได้เล่าเรื่องผีเลยค่ะถ้ามีแล้วอยากฟังได้เลยเมื่อคืนนี้มีพี่เอ็มอรันวาสีอาเมเขาส่งเรื่องมาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านตัวเองเลยกับน้องๆญาติที่รู้จักกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันละกันนะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่อ้อยสวนกำแพงทักทายด้วยกันละกันนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะฮะรวมไปถึงพี่เหาะนะครับสุพรรณสุราษฎร์แย่จางทักทายครับดีเจวินขอเพลงใจรักของสุชาติชวังกูลด้วยกันละกันนะฮะจอรอใจรักนะฮะพี่เฟิร์สนะฮะขอเพลง Lovelyไม่ใช่สิลีโอนี่นะฮะนะอีกเพลงนึงนะครับดรากอสตาดินเต้นะฮะโอโซนนะครับเดี๋ยวหายฟังรอก่อนนะเพลงไว้ก่อนนะครับสวัสดีพี่โอ้แล้วกันนะฮะแย่จังดีเจขอเพลงเรื่องบนโซฟานะฮะของพี่เกิร์ลพีชเมเกอร์นะครับอัลบั้ม Sleepless Society นะฮะหลับไว Society ล่ะฮะหลับดึก Society นะฮะทักทายนะครับพี่ออโต้ได้กันละกันนะฮะทักทายเข้ามาแล้วเรียบร้อยสำหรับช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับทักทายก้อยเอาก้อยมาแล้วนะก้อยลาดพร้าวสวัสดีพี่ดีเจวินวันนี้วันเกิดขอคำอวยพรให้หน่อยอุ๊ยวันนี้วันเกิดก้อยหรอส่งจูนมาอีกแล้วนะฮะเนี่ยมาแล้วพี่โอ้ก้อยมาแล้วก้อยจูนมาแล้วนะฮะหลังจากที่นินทาเมื่อวานนี้นะฮะวันเกิดหรอก้อยเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะฮะก้อยนี้ส่งข้อความมานะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีนะฮะสุขสันต์วันเกิดตัวฉันในปีนี้ต้องเป็นปีที่ดีนะครับของตัวเรามีความสุขมากมายขอบคุณตัวเองที่เก่งและผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับมีแฟนหน้าตาดีๆแล้วก็เจ้าชู้แบบนี้ตลอดไปนะฮะโอ้โหบอกว่าหายงอนแล้วใช่ไหม คนอะไรขี้งอนขนาดนั้นนะแหมเดี๋ยวจะแฮปปี้เดย์ให้เดี๋ยวจะแฮปปี้เดย์ให้นะครับขอทักทายเคโรด้วยกันแล้วกันนะขอเพลงรักเดียวใจเดียวหน่อยกันแล้วกันครับของเสือธนพลนะฮะได้เลยนะครับบิกรูมาแล้วนะฮะมาสายนะมาสายเลยบิกรูเวลานี้แหละเข้าเวลาประมาณบ่ายโมง45ทุกวันเธอละมาสายขอเพลงต้องโทษดาวนะฮะต้องโทษดาวเทียมนะฮะต้องโทษดาวซินโดรมนะฮะแล้วก็พี่แดงแม่อ่อนนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวจะเข้ามาประมาณนี้ประมาณบ่ายโมง45ไม่ใช่บ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมง45กำลังล้างถ้วยอยู่ไม่ทันกินข้าวเสร็จเมื่อกี้บ่ายโมงครึ่งเมื่อกี้เพิ่งกินเสร็จนะกำลังล้างถ้วยอยู่เผื่อจะเข้ามาห้องจัดรายการก็ประมาณ45-50นะฮะพอเวลานิดนึงไม่ทันคุณฟังนำทำหลายอย่างนะฮะนะครับทักทายพี่เอกนรินทร์ด้วยกันละกันครับสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจทักทายนะมาถึงแล้วเสียหายกันได้นะครับแล้วก็พี่สิทธิโชคพญางามนะครับสวัสดีครับขอเพลงกลัวฉันกลัวชอบมากๆเลยเมื่อวานนี้เพลงอินดี้นะฟังเมื่อวานแล้วซึ้งดีแล้วก็เพลงเป่งลึงเพลงว่างเปล่าให้ภูมิศิลป์ล้านนานะฮะทีมช่างเคนหรศิลป์สารพีด้วยนะครับช่างเคนหรศิลป์สารพีนะครับวันนี้ไอ้ต้าแป่งโคมไฟเนี่ยขอดูไอ้ต้าหน่อยสิทำโคมไฟเหรอครับไหนทำโคมไฟอะไรนะฮะพี่ต้ากำลังทำโคมไฟกำลังซ่อมอยู่นะฮะพี่ต้าไม่เจอกันนานหน้ายังเด็กเหมือนเดิมนะฮะมันจะเพิ่มเติมรอยสักนะฮะนะครับโอ้โคมไฟงามนะนี่นะฮะโคมไฟสวยนะครับมีความเป็นโคมใหญ่นะมันนี่กำลังทำอยู่นะฟังเสียงได้ยินไหมเป็นดุ้นโลหะนะฮะทีมงานกำลังทำกันอยู่นะหลายคนกำลังนั่งทำกันอยู่ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะได้ยินใช่ไหมนะฮะทักมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะฮะจะอยู่ทีมงานไหนก็เซย์ไฮกันได้กันละกันนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะครับเนาะนะฮะพี่บอยพัทลุงนะฮะสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะฮะยินดีให้บริการนะครับมาแล้วขอเพลงเหนื่อยซิลิฟูด้วยนะครับนะทักทายมากับรถฟอร์ดมาสด้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับพี่โอครับ

มาครบแล้ววันนี้พี่โอนะก้อยเอ่ยต่างๆนะฮะนินทาอะไรอยากรู้หรอไม่มีอะไรคือหมายถึงว่าแค่บอกว่ายายก้อยหายไปนานหลายวันนี่น่าจะงอนแค่นี้เองไม่ได้พูดอะไรนะฮะแล้วก็พี่ธงชัยทองประเสริฐนะฮะขอเพลงทักทายด้วยนะครับขอเพลงลูกบอลกันละกันลูกบอลของลาบานูนนะฮะนะฮะมากันหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะครับเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะฮะเมื่อคืนนี้แซวกันเรื่องฟุตบอลกับพี่โอว่าตายแน่พี่โอได้เสียแน่นอนนะฮะเมื่อคืนนี้อังกฤษใช่ไหมฮะตอนเที่ยงคืนเนาะแข่งกับอะไรนะลืมชื่อคองโกใช่ไหมฮะตอนแรกก็คองโกนำไปหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งอ้าวตีเสมอแล้วก็จนทั้งแบบชนะได้ในตอนท้ายตอนแรกนึกว่าทีมคุณภาพชนะจะก็อังกฤษจะหล่นจะล่วงจะตุบไปแล้วนะฮะยังอยู่ดีมีสุขนะครับเนาะติดตามต่อไปฟุตบอลโลกนะครับยังคงเดินหน้ากันต่อนะฮะรอบก็เข้าหลายๆทีมที่หลายคนชอบก็ตกรอบกันไปนะครับซึ่งหลายๆทีมก็เข้ารอบก็ผ่านกันไปเดี๋ยวมาลุ้นในรอบๆลึกๆถัดไปนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวบ่ายโมง52เดี๋ยวเปิดเพลงเพราะนะครับเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับบ่ายนี้กันละกันเดี๋ยวงั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก้อยก่อนไหมไหนๆก้อยมาละแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดบ้างครับในวันนี้นะฮะขอให้มีความสุขมากมายโดยเฉพาะก้อยลาดพร้าวนะครับก้อยหมูปิ้งฮาลาลนะครับขอให้เจ้าชู้แบบนี้ตลอดไปนะครับขอให้มีแฟนหน้าตาดีๆขอให้มีแฟนเรื่อยๆขอให้จูนไม่นอกใจนะฮะขออยู่กับจูนตลอดไป

็มีความสุขมากมายแล้วกันนะบอกแล้วถ้าได้เจวินอวยพรเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแฮปปี้มากมายนะก้อยนะขอให้เจ้าชูแบบนี้ตลอดไปบอกว่าถูกใจมากเลยกับความอวยพรของดีเจวินวันนี้นะฮะเดี๋ยวตบรางวัลให้ไม่ก้อยโอนโดเนทมาเร็วๆต้นเดือนดีเจวินต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต BP Radio นะเร็วๆบัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะฮะ0840456862นะจ๊ะฝากโดเนทมาได้เลยนะครับนะฮะ0840456862ขออยู่คู่จูนตลอดกาลและตลอดไปนี่นะฮะก็ว่าชอบมากเลยคำอวยพรนี้นะฮะสวัสดีพี่ปอนนะครับขอเพลงคิดถึงซิลิฟูด้วยนะครับทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันนะครับพี่เพชรมาแล้ววันนี้ทักทายตอนบ่ายครับดีเจขอเพลงพลังงานโจรนะครับพลังงานโจรเหรอพี่โจรที่เขาปล้นทองอะนะเพลงนี้ฝากให้กับก้อยจูนเลยก็แล้วกันนะก้อยลาดพร้าวนะฮะขอให้ลืมอีกอย่างหนึ่งพี่โอ้ขอให้หมูปิ้งขายดีๆนะฮะขอให้ได้กำไรเยอะๆนะฮะขอให้เติมเลือดเสร็จไว

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับฝ่ายกับก้อยเด็กกระลักกันนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่ายายก้อยมันโอนตังค์มาเท่าไหร่พี่โอ้ผมว่าฝากโดเนทค่าไฟช่อง VP Radio หน่อยโอนเงินมา7บาทนะฮะ7บาทนะฮะก้อย7บาทนี่จะไปจ่ายค่าไฟใช่ VP Radio ใช่มั้ย7บาทนี่คือยังไงคือเอาไปจ่ายค่าแวตใช่มั้ยฮะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ใช่มั้ยพี่โอ้7บาท72สตางค์นะฮะทำลายสถิติโปเต้นะฮะโปเต้นี่เคยโดนเฮจวิน29บาทนะฮะโดนแช่งหัวล้านไปประมาณปีหนึ่งนะฮะโปเต้นะโอนเงินมา29บาทนะโดนเฮจวินแกงเรื่องหัวล้านไปปีหนึ่งนะฮะทำลายสถิติแล้วเนี่ย 7.72 นะฮะมันต้องเป็นเลขมงคลแน่ๆเลยสงสัย7เหรอคือยังไงก็มีแฟน7คนงี้เหรอฮะมีแฟนมาแล้ว7คนหรืออะไรดี 7.72 มันจะต้องเป็นเลขอะไรสักอย่างของไอ้ก้อยแน่ๆเลยนะฮะบางคนในเวลาโอนเงินต่างๆโดเนทหรือว่าเป็นการทำบุญจะเอาตามเลขมงคลตัวเอง99อย่างเงี้ยนะฮะหรือ199อย่างเงี้ยสมมุติเนาะมันจะเป็นเลขอะไรบางอย่างนะฮะก็ว่าอย่าหาทำนะดิเจแล้วมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะสวัสดีพี่ข้าวเปล่าด้วยกันละกันนะฮะทักทายตอนบ่ายนะครับส่งสติกเกอร์มานะอ้าวพี่อิสิริโชคส่งภาพพี่ต้ามาพี่บอกว่าพี่ต้าแอบไปเที่ยวนะครับแปลงร่างไปแล้วนะฮะแปลงร่างเป็นสาวญี่ปุ่นเหรอฮะโอ้พี่ต้านะฮะทำภาพ AI มานะฮะตั้งแต่มี AI มานี่ในโซเชียลนี่คือปลอมทุกคนเลยเฉพาะยาดารินดานะฮะทำภาพ AI ทุกวันนะฮะปลอมหน้าปลอมตานะอ่ะมาแล้วเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายสองเข้ามานะครับเนาะเห็นไหมมันชวนคุยแล้วจะได้ไม่ง่วงเห็นปะเมื่อกี้ที่เจนั่งง่วงอยู่นะสักพักพอเริ่มพูดมากปั๊บตาเริ่มเปิดเลยเห็นปะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนช่วงนี้นะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะพี่บอยยังฟังเพลงเหนื่อยของซิลิฟูใช่ไหมเพลงเหนื่อยของซิลิฟูนะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะฮะเหนื่อยได้ครับแต่อย่าท้ออย่าถอยแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกวันเราต้องมีกำลังใจส่งให้กันและกันนะฮะมันมีสองเพลงเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยเพลงนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยกันนะฮะสำหรับบ่ายนี้บ่ายสองโมงเป๊ะแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังครับ

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับร้านอร่อยสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มากกว่ายำนะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายสองอย่างเป็นทางการสำหรับวันนี้ครับทักทายกันบ่ายวันนี้นะครับวันที่2เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นะครับต้อนรับผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะฮะต้อนรับผู้ฟังที่บุญทริกด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่าย2โมงตรงนี้เลยนะฮะเลี้ยงสัญญาณพร้อมกันแล้วที่ FM 90อุบลราชธานีนะฮะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีกันแล้วคุณผู้ฟังครับจบไปเมื่อกี้กับเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเนาะ

ให้ฟูสองเพลงเปิดให้ฟังกันนะครับเป็นไงบ้างเมื่อไหร่บ่ายวันนี้อากาศท้องฟ้ามืดครึ้มไหมฮะท้องฟ้าครึ้มไหมมีฝนตกหรือเปล่ารายงานกันมาด้วยนะครับทางบุญทริศเป็นไงบ้างวันนี้ท้องฟ้าครึ้มไหมหรือว่าร้อนหรือว่าฝนตกหรือเปล่าดูท่าน่าจะร้อนกันหลายพื้นที่เหมือนกันตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็มีครึ้มมีแดดนะฮะสลับกันไปสลับกันมานะครับนะช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะฮะอยากได้โปรใหม่เบอร์มงคลเบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับศูนย์บริการ True Detect ได้เลยมีหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะครับจะเป็นเน็ตรายเดือนรายวันรายสัปดาห์นะครับก็สามารถเลือกแพ็กเกจได้ในราคาที่พิเศษกว่ากล้าบอกเลยว่า True นี่ถูกจริงโปรโมชั่นเขาถูกกว่าซิมเลยขายดีตัวนี้ใครๆก็ใช้ True เนาะสมัยก่อนมาแรกใครไม่ได้ใช้กันสามารถใช้คือขายอื่นแต่พอสักพักนึงอุ๊ยคนนิยมใช้กันเยอะตอนนี้เนี่ยลูกค้า True Detect เนี่ยอันดับ1ของประเทศไทยนะมีผู้ใช้งานมากที่สุดเลยเพราะว่าโปรโมชั่นแพ็กเกจนั้นคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะไปดูกันได้ครับโทรศัพท์มือถือต่างๆที่ศูนย์บริการได้เลยอยู่บุญทริกนะฮะไปที่ศูนย์บริการบุญทริกได้เลยโลตัสเนาะหรือว่าอยู่จังหวัดต่างๆอยู่เชียงใหม่ที่นี่อยู่ลำพูนนะครับอยู่กรุงเทพขอนแก่นหาดใหญ่พัทยาสงขลาชลบุรีระยองต่างๆก็จะมีศูนย์บริการตามห้างเนาะห้างเซ็นทรัลนะครับห้างโลตัสบิ๊กซีก็จะมีศูนย์ของทรูอยู่ก็ไปดูโทรศัพท์ได้อยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้รางวัลกับตัวเองฝากเลยกันละกันครับและที่เชียงใหม่กับยำปูม้า7ยอดนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมฟุตบอลโลกด้วยคุณผู้ฟังทานยำปูม้าครบ 1,000 บาทนะครับในเมนูก็ต้องสั่งโค้กด้วยนะสั่งโค้กร่วมรายการด้วยเป็นโค้กกระป๋องใหญ่1อาโค้กขวดโค้กขวดใหญ่1ขวดและกระป๋องเล็ก1กระป๋องนะคุณผู้ฟังมีสิทธิ์ได้รับเป็นเสื้อนะฮะแต่ว่าต้องแลกซื้อในราคา99บาทนะครับเป็นเสื้อโคคาโคล่ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นผลิตในช่วงบอลโลกนี้เท่านั้นนะฮะนะที่โค้กเขาทำขึ้นมาช่วงบอลโลกนี้นะฮะเป็นเสื้อสีแดงนะฮะก็ไปรับได้นะครับที่ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับทานครบ 1,000 ก่อนนะนะครับแล้วก็สั่งโค้กด้วยในเมนูนั้นเพราะทุกคนต้องสั่งอยู่แล้วเนาะแล้วพวกเครื่องดื่มต่างๆนะฮะในการกินด้วยนะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมได้ครับยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่เฉพาะสาขาหลักนะนะครับ7ยอดชางเคียนครับฝากด้วยแล้วก็ฝากร้านเจ้ายาวด้วยนะฮะเขาต้มบัตรเดียวนะครับอาหารอร่อยมากเลยบรรยากาศดีอาหารอร่อยพร้อมเสิร์ฟกัน2สาขานะครับร้านแยกหลุยสันกำแพงครับหรือจะเป็นสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่มิสเลดพาร์คครับอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากดีเจวินฟังมาจากดีเจทันด้วยนะครับทั้ง2ร้านรับส่วนลด 10% เลยทั้งยำปูม้าทั้งร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวครับนะคือสปอนเซอร์ใจดีของเราในที่ดูแลกันช่วงบ่าย2นี้นะฮะทางบุญทริกนะฮะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็สอบถามได้นะร้านค้าต่างๆทางบุญทริกเด็ดอุดมน่าจะรวยติดต่อผ่านดีเจวินได้นะครับมีร้านค้ามีงบโฆษณาห้างร้านบริษัทต่างๆเพราะนอกจากจะฟังในพื้นที่ของบุญทริกเด็ดอุดมน่าจะรวยที่อุบลแล้วนะครับยังฟังในทั่วประเทศไทยคนฟังทั่วประเทศเยอะเลยที่ฟังกันอยู่และต่างประเทศด้วยก็จะได้ยินพร้อมๆกันนะฮะติดต่อได้เลย0840456862นะครับ0840456862นะครับนะเรามาเซฮายคุณผู้ฟังที่ทักทายมาขอเพลงกันดีกว่าบ่ายนี้นะฮะมากันหลายข้อความทีเดียวนะพี่ณัฐระยองมาแล้วครับบอกว่าขอเพลงหน่อยครับหลวงพี่แจ๊ส 4G นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังวันนี้มาแปลกอีกละนะฮะพี่ข้าวเปล่าสวัสดีฮะขอเพลงฉันเข้าใจเธอแล้วของ KRK ด้วยครับ DJ เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่ข้าวเปล่านะฮะสวัสดีพี่ศิรินาถด้วยนะฮะทักทายจะมารอฟังข่าวจ้ะพี่สินาดมะม่วงพี่สินาดหมดแล้วนะมันก่อนพี่สินาดเอามะม่วงมาฝากดีเจนะครับเป็นมะม่วงเบามะม่วงเล็กๆอะฮะที่เขาเรียกว่าแช่อิ่มมาเหมือนกับดองแช่อิ่มมานะอร่อยมากพี่กินได้2วันไม่เกิน3วันหมดละอร่อยเกิน เดี๋ยวรอล็อตต่อไปนะพี่สินาดนะล็อตต่อไปวันนี้จะมาส่งให้อีกนะฮะ ลุงแป๊ะสวัสดีครับวันนี้มาไวแฮะก็ไม่ไวนะเนี่ยทักทายตอนบ่ายครับขอเพลงคนสุดท้ายอัศนีวสันต์ด้วยอ๋อเมื่อเช้าไปประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาครับดีเจไปเที่ยมเพอมาเพิ่งกลับมาใช่ไหมทักทายลุงแปะด้วยกันละกันครับนะพิต้าธีรพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับดีเจได้เวลากินลาบแล้วครับปะโถหัวแม่มือแดงอีกแล้วนะครับหัวแม่โป้งหัวแม่มือแดงอีกแล้ววันนี้พิต้าทำลาบเลือดมานะฮะเป็นลาบจีนลาบเลือดลาบหมูนะฮะสีจันลำเนอใส่ผักข้าวตองตัวนะผักกำตองพี่สองสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครับอ้าวสวัสดีโปเต้พระราม6พระราม7ด้วยกันละกันนะฮะเต้บอกว่ารายงานตัวครับพระราม6พระราม7แดดจ้าจะดีเจนะฮะนี่โปเต้รู้ยังมีคนโดเนทสถิติล้มสติโปเต้แล้วนะโปเต้เคยโดเนทให้จีวิน29บาทนะฮะล่าสุดยายก้อยลาดพร้าวนะฮะโดเนทมา7บาทนะฮะขอเสียงประมูลให้กับยายก้อยด้วยกันละกันนะครับผู้โดเนทให้ดีเจวิน7บาทนะฮะ7บาท72สตางค์นะฮะ7บาทนี่เข้าเซเว่นซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างนั้นสิ เข้าเซเว่นซื้ออะไรได้บ้าง7บาทนะฮะลูกค้ามีออมเมมเบอร์ไหมคะ29บาทของโปเต้นี่เข้าเซเว่นยังได้อยู่นะ

0: ื้อขนมนะต่างๆได้อยู่เนาะยายก้อย7บาทโปเต้นะฮะโอ้ตายแต่ไม่ใช่ก้อยเชียงใหม่นะก้อยลาดพร้าวนะคนละคนกันนะก้อยที่ดีเจพูดเมื่อวานนี่ไงที่ขายหมูปิ้งลาดพร้าวอ่ะเออนะฮะ7บาทอ๋อใช่7บาทได้น้ำแข็งถุงหนึ่งใช่ 7บาทได้น้ำแข็งถุงหนึ่งในเซเว่นในโลตัสบิ๊กซีมีขายนะ78บาทเนาะนะฮะพี่บอสซาปอนวะขอบคุณมากครับสำหรับเพลงที่ศรีสะเกดแดดครึ้มนะครับครึ้มแดดน้อยหน่อยครึ้มแดดน้อยครับตกมาครึ้มแดดหน่อยครับตกมา2วันแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยินดีด้วยที่ไหนฝนตกนี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้เย็นชุ่มฉ่ำเนาะพี่มโนบอกว่าดีใจครับช่วงบ่ายนี้อย่าลืมเทวดาเดินดินนะครับเมื่อเช้าขอมาไม่ได้เปิดให้พอดีเวลามันจำกัดนะที่9875เนาะนะฮะพี่ธงบารายงานตัวครับขอเพลงไม่ให้เธอไปครับจากบ้านถวายหางดงทักทายเข้ามานะครับนะฮะโยกบกลาบเลือดนะฮะก็เห็นว่าชอบมากเสียงปรบมือเมื่อสักครู่นี้พี่สวัสดิ์วะดีเจครับ7บาทได้กล้วย1ลูกครับทักทายนะฮะเนาะกล้วย1ลูกนะฮะอุ้ยพี่สุภัทรถ้าไปซื้อตามบ้านนอกนะได้เป็นหวีนะ7บาทนะนะใช่มั้ยอยู่รอบนอกนะได้กล้วยประมาณหวีนึงนะทักทายนะครับใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้วันนี้เพลงมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับกรณีเมื่อกี้ที่เราเล่าไปที่มีเด็กขับรถไปชนพระตายไป5ศพคุณฟังน่ากลัวมากนะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เค้ามีการแถลงข่าวละเราจะได้ฟังกันเบื้องหลังเป็นไงบ้างเนาะพี่เพชรว่าดีเจครับต้องให้ฉายาว่าก้อย7บาทครับดีเจก้อย7ประจันบาลพี่7ประจันบาทนะฮะเอามาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันวันนี้เข้ามากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นรายการนะครับจริงๆแล้วอ่านตั้งแต่เมื่อกี้ละพี่เคโรนะครับพี่แดงนะครับพี่อ้อยพี่เหาะอเมพี่สิทธ์นะครับพี่เฟิร์สนะฮะพี่เอกนรินทร์พี่ออโต้นะครับพี่เอกนรินทร์พี่ออโต้พี่แดงพี่บอยช่างบอยนะครับพี่ธงชัยวิสิทธิโชคบีการูอ๋อบีการูวะดีเจงั้นฝากเสียงหน่อยนะขอเพลงหน่อยจ้ะวันนี้บีการูกำลังทำงานอยู่นะขอฟังเสียงบีการูหน่อยนะส่งไลน์มาดิส่งไลน์มา
1: สวัสดีเจ้าวันนี้ข้าเจ้าขอเพลงมีก้าความกึ๊ดเติงหาของไอเบิร์ดธงชัยเจ้าม
0: ีแต่มีแค่คิดเติงหามีแต่คิดถึงหรออีกรอบ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ขอเพลงมีแต่คิดถึงของพี่เบิร์ดธงชัยค่ะ
0: เอามีแต่คิดถึงละจ้าอ๋อสองเวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันภาษาเหนือกับเวอร์ชันภาษากำเมืองนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังมีแต่คิดถึงใช่ไหมบีการูแอบฟังอยู่นะจ้าอ่ะสักครู่เปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะยังมีหลายคนที่ฝากมานะฮะนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับที่ส่งไว้นะฮะพี่สนด้วยกำลังขับรถอยู่นะครับนะมีรู้เป็นไงบ้างเสียงตัวเองโอเคไหมแจ่มไหมแจ่มเนาะมาฟังเพลงดีกว่ามีรู้ว่าหัวเราะ

ป็นลูกบอลนะฮะเป็นผู้รักษาประตูนะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้รักษาประตูจะต้องแข้งขายาวจะต้องไวด้วยนะฮะไม่งั้นรักษาประตูมันไม่ได้นะใช่ไหมพี่โอ้แอปโฟนฝากบอกว่าเมื่อกี้ใครขอเพลงของพี่เบิร์ดมานะบิการูครับฝากถามมีแฟนหรือยังวะบิการูนะมีแล้วครับมีหลายคนด้วยแอปโฟนมีเรื่อยๆนะฮะพี่ซีนาดบอกว่าพี่เจ๊ขาเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวปลายปีจะทำไปส่งอีกรอมะม่วงออกลูกก่อนนะฮะว่ากันไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะขอเพลงไวกันสักเพลง2เพลงก่อนจะได้ตาเปิดกันบ่าย2ตรงนี้นะครับอากาศกำลังร้อนๆเลยแต่ว่าบางที่ก็เริ่มมีครึ้มๆมานะเดี๋ยวจะขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะฮะตอนนี้ว่ามีจังหวัดไหนนะครับที่จะมีฝนฟ้าบ้างนะฮะจริงๆแล้วกรมอุตุเขามีการเตือนเอาไว้นะครับว่าจะมีพายุดีเพรสชันนะครับในช่วงของวันที่2ถึง6กรกฎาคมนี้อาจจะมีฝนตกหนักขึ้นบ้างในหลายพื้นที่นะครับกรมอุตุได้มีการแจ้งข้อมูลเอาไว้นะครับว่าหน่วยงานการพยากรณ์เขาบอกว่าจะมีพายุดีเพรสชันนะฮะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยนะเอาง่ายเลยพายุมันอยู่ฝั่งโน้นนะคล้ายๆทางฝั่งเวียดนามฮะมันจะค่อยๆเคลื่อนมาทางฝั่งตะวันตกมาทางฝั่งนี้ซึ่งมันจะใกล้ๆเข้าไทยกันมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันก็เวียดนามกับลาวก็จะใกล้กว่านะครับเขาบอกว่าจะทำให้ช่วงวันที่2ถึง6กรกฎาคมนี้นะครับอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในภาคเหนือครับแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะฮะภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางด้วยครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องเนื่องจากว่าฝนพื้นที่มรสุมยังคงมีอย่างต่อเนื่องในภาคใต้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะอีสานภาคเหนือนะฮะภาคตะวันออกบางส่วนนะภาคกลางบางส่วนจะมีโอกาสเจอพายุดิเพรสชันที่ว่าหรือเปล่านะฮะเราอยู่ปลายหางมันนะฮะแต่ว่าเวียดนามกับส่งลาวอยู่ใกล้กว่าจะมีโอกาสเกิดได้มากกว่านะฮะอันนี้ก็ต้องฝากคือว่าเตือนไปหลายๆคนด้วยเลยกันนะฮะก็ว่าเอ๊ะทำไมอีสานตกเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาได้ตรงเลยนะครับที่มันจะกล้าเนี่ยนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปกันละกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันต่อเนาะในช่วงต่อไปละกันนะฮะเดี๋ยวดีเจขอเวลาตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะในช่วงเวลาบ่ายนี้ครับมาไงไงมันมาขอเพลงมันอีกเพลงได้ป่ะเดี๋ยวเราลดจังหวะให้เบาลงเนาะขอหนึ่งเพลงมันละกันนะครับนะฮะอยากฟังเพลงยาพิษใช่ไหมมายาพิษบริสแลนด์นะฮะโปเต้วะดีเจจะขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยจะไปร้านปลาหม้อหินเชียงใหม่สปอนเซอร์ดีเจไหมขอส่วนลดหน่อยแหมโปเต้จะขึ้นเชียงใหม่หรอมาสิโปเต้วะดีเจจะขึ้นเชียงใหม่จะไปหาอะไรทานซะหน่อยนะฮะดีก็ดูว่าแก้ข่าวคดีเจไม่ใช่คนหลายใจนะมีแฟนคนเดียว

ีกหนึ่งเพลงสนุกแล้วกันนะจะได้ตาเปิดกันบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆเข้าเพลงช้ากันเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับพลังงานจนครับพลังงานจนนะฮะพี่เอกว่าดีใจครับทำงานต่อครับช่วงนี้อากาศที่สูนเริ่มครึ้มๆมาในโซนที่อยู่นะครับนะทักทายพี่สวัสดิ์ด้วยกันละกันนะฮะ

ื่อเพลงที่มีชื่อว่าพลังงานจนนะครับนะจริงๆแล้วคำว่าพลังงานจนนี่มันเป็นภาษามันเป็นภาษาเลยนะมันเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์นะทางหลักฟิสิกส์นะดิฉันไม่ได้เรียนฟิสิกส์มาเนาะมันเป็นเหมือนกับพลังงานการเคลื่อนที่สักอย่างนะในใครเรียนสายวิทย์คณิตมาบ้างเอ่ย แปลว่าอะไรนะลืมไปแล้วค่าต่างศักย์อะไรเงี้ยนะโอ้ไม่ใช่นะสมัยก่อนมันเคยเรียนอยู่ภาคนึงก็ลืมไปหมดแล้วนะตอนนี้นะพอดีไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตนะฮะพลังงานจนนะครับแต่เราไม่ได้เรียนหนังสือในฝั่งนี้กันเราก็ไม่รู้มันคืออะไรไงชีวิตจนจนพลังงานจนนะครับจนที่สะกดด้วยจอจานลอลิงนอหนูกระลันนะฮะคือพลังงานที่เกิดขึ้นในวัตถุที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่โดยพลังขนาดของพลังงานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลน้ำหนักเนื้อสารและความเร็วนะของวัตถุนั้นยิ่งวัตถุมีมวลมากเท่าไหร่การเคลื่อนที่ก็เร็วเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาสมมติเนาะเราเอาล้อรถยนต์นะครับเอางี้ดีกว่าเราเอาล้อรถยนต์ตั้งไว้เลยครับแล้วก็เราขับรถยนต์เขาชนปั้งนะฮะล้อรถยนต์มันก็จะพุ่งไปข้างหน้ามันก็จะเกิดพลังงานจนในล้อของมันนะพลังงานที่อยู่ในตัวมันยิ่งล้อหนักเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะพลังงานที่วิ่งไปก็สูงเท่านั้นมันไปชนต้นไม้ก็หักเพราะต้นไม้เล็กนะฮะไปชนจะกระจกก็แตกไปชนใส่คนก็ล้มบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะฮะมันมีพลังงานจนอยู่ภายในมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เราไม่ได้อยู่ฝั่งวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องไงแต่เข้าใจว่าพลังงานจนน่าจะหมายถึงคนจนอะไรอย่างนี้นะฮะ ไม่ใช่ความจนมันขอเปิดเพลงไวสักเพลงได้ไหมเดี๋ยวสักพักจะเข้าเพลงช้าลงนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะจ๊ะนะโปเต้บอกว่าคืนอาจารย์หมดละสายวิศวะโปเต้เรียนวิศวะเนาะโปเต้ตอนจบเทคโนเมื่อก่อนจบคณะอะไรวิศวกรรมศาสตร์หรอวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางนะฮะไอ้เต้นี่เป็นวิศวะนะจะบอกให้ฟังนะเห็นจะเอี้ยนะครับจะเปิดเพลงมันให้ฟังหนึ่งเพลงจะได้ไม่ต้องหลับกันช่วงนี้นะฮะนั่นชื่อเพลงว่าลงพี่แจ๊ส 4G นะฮะอาโปเต้จบกทม.หรอไม่ใช่มทร.ลำปางหรออ๋อมทร.ไหนไม่ใช่สิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอะไรราชมงคลไหนอ๋อจบกรุงเทพไฮโซเนาะบ่าวลำเด็กกรุงเทพเนอร์นะฮะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกือบลืมกดเสียงม้านะคุณฟังฮะเกือบลืมแล้วนะเนี่ยแหมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะหลวงพี่ 4G แหละหลวงพี่แจ๊สเหรอฮะเดี๋ยวนี้มี 5G แล้วเนาะ 5G แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเปิดเพลงวายกลัวหลับกันก่อน

ครับลิงชาเกือบลืมกดเสียงม้านะคุณฟังครับเกือบลืมแล้วนะเนี่ยแหมนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะหลวงพี่ 4G แหละหลวงพี่แจ๊สเหรอฮะเดี๋ยวนี้มี 5G แล้วเนาะ 5G แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะส่งมาก็เปิดให้

แป๊บหนึ่งก็จะเช็คเลยได้ลืมเช็คอีกแล้วเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงแปลกมาด้วยวันนี้ใครจะขอเพลงแปลกมาไม่มีอะไรมากอยากชวนมาเข้าวัดทำบุญตามนัดนะตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับฝนกระจายกระจายกันไปแต่ว่าภาคใต้จะเยอะหน่อยครับภาคเหนือก็มีเหมือนกันกระจายกระจายกันไปแต่ว่ามันบอกพิกัดไม่ได้เพราะมันเป็นกระจุกกระจุกกระจุงกระจิ๋มฮะทางพร้าวตกอยู่นะฮะทางอีสานนะครับตอนนี้ขอดูก่อนนะอุบลนี่ไม่มีนะมีเดชอุดมนิดนึงนะฮะทางเดชอุดมนี่มีบ้านหนึ่งที่ตกอยู่ตอนนี้นะฮะแถวบ้านบ้านอะไรเอ่ยบ้านหนองแต้ล่ะฮะบ้านหนองเงินห้อยบ้านหม้อทองมันขึ้นมาเลยได้เนี่ย

นะตบอยู่นะฮะวาลินชำราบนะกระจายกันไปนะครับส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้นะครับไม่มีฝนตกนะครับทางภาคตะวันออกไม่มีแต่ตอนนี้ที่มันตกเยอะนะฮะคือตั้งแต่ภาคใต้ลงไปหัวหินมีครับประจวบลงไปมีเลยบางสะพานชุมพรมีหมดเลยนะฮะกระจุกจะกระจายกันไปสุราษฎร์ธานีตะกั่วป่าพังงาตกหมดเลยนะครับอำเภอท้ายเหมืองมาถึงทุ่งสงนครศรีธรรมราชพระแสงบ้านพิชัยนะฮะทุ่งสงสิเกาจังหวัดตรังพัทลุงตกหมดเลยนะครับหาดใหญ่ก็ตกอยู่ครับสะบ้าย้อยยะลาก็ตกหมดเลยมันนังสตาอ่านว่าบ่ายนี้ภาคใต้เจออ่วมเลยนะครับนะฮะอย่างไรแล้วก็ดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนด้วยนะครับภาคใต้จะเจอเยอะหน่อยนะพี่ช่วยวันนี้เจอครับมาครับมาส่งบรรยากาศมาที่เมืองพังงาตอนนี้กำลังตกเลยครับส่งบรรยากาศมาที่ตำบลตักแดดชื่อดีมากเลยอำเภอเมืองพังงาครับส่งบรรยากาศมาจากภูเขานู้นอันนี้เขาเรียกว่าเขาเลยนะพี่นะสวยจังนะฮะลืมชื่ออีกแล้วนะฮะมีเสาโทรศัพท์ตั้งอยู่นะฮะไม่ใช่สิเป็นเสาสัญญาณโทรทัศน์นะฮะตั้งอยู่นะฮะส่งบรรยากาศมานะสับพี่จุ้ยนะสมนึกนะฮะพังงานะครับอ่านไหนใครอยู่ทางใต้รายงานผู้ตัวมาด้วยนะครับสวัสดีพี่ต๋องด้วยกันแล้วกันนะครับเทวดาเดินดินครับเพลงนี้เลย

เทวดาเดินน้ำเดินดินนะครับหนึ่งเพลงเลยที่ขอไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้นะครับหนึ่งขอเปิดหนึ่งเพลงดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวกันเล่าข่าวกันขอหนึ่งเพลงแนวสไตล์แรปเปอร์กันหน่อยมาแรปเปอร์แรปเปอร์กันสักหน่อยนะครับรอปอแรปเปอร์ดูนี่มีหลายข่าวที่น่าสนใจเนาะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยในช่วงเวลาของบ่ายนี้ขอหนึ่งเพลงแนวสไตล์แรปเปอร์กันในงานจาก KRK ครับชื่อเพลงว่าฉันเข้าใจเธอแล้วแม้เพลงมีหลายแนวมากถ้าเปิดต่อๆกันนี่ไบโพล่าลงทันทีนะฮะตอนที่ดีเจวินมาพูดก่อนพูดเข้าเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันครับ

คือเพลงที่ไม่ใช่ว่า ฉันเข้าใจเธอแล้วนะฮะนี่คือเพลงจันซีจันแซดนะฮะจันแซดก็จะแบบฟังร้องๆเหมือนกับบ่นๆหน่อย พี่สิริโชคบอกว่าฟังเพลงสมัยนี้เหมือนคนบ่นกับดนตรี แซวอาจริงนะจันซีจันแซดเนี่ยเราเดาเพลงก็ไม่ออกจริงพี่ เขาจะมาแนวไหนเพลินๆนะเย็นๆเนาะแต่อันนี้ร้องชัดนะถึงแม้ว่าจะร้องเหมือนบ่นๆแต่ว่าร้องชัดนะเป็นบางคนเนี่ยเธอเคยมาพันในฉันได้รู้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อหัวใจเธอไปเกี่ยวก่อยฉันยาถ้าเป็นบางคนมันจะร้องแบบนี้ถ้าเป็นเจนซีมอนแต่อันนี้ร้องชัดไอ้น้องร้องชัดอยู่แต่มันร้องแบบบ่นๆหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราได้ยินเด็กเจนซีร้องคือจะร้องไม่ชัด

ักไม่น้อยลงไปร้องแบบเหมือนกับคนอะไรติดปากอยู่อ่ะแต่อันนี้ร้องชัดอยู่แต่ว่ามันร้องเหมือนคนบ่นเฉยๆนะฮะไอ้แล้วที่จะเป็นแกงเจนซาดอีกแล้วได้ยินเพลงเจนซาดเมื่อไหร่มันอดแกงไม่ได้คุณฟังนะฮะหน้าแต่ละเพลงนะฮะนะทักทายพี่เลิฟด้วยละกันมาแล้วครับพี่เลิฟมาแล้วในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะนี่ส่งคลิปไปดูมาดูข่าวกันดีกว่าที่เกิดเมื่อกี้นะครับว่ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวของพระนะครับที่กำลังเดินธุดงค์อยู่แล้วก็ปรากฏว่าเจออุบัติเหตุเด็กอายุ11ขับรถไปใช่ไหมฮะมีคลิปจากกล้องวงจรปิดหลายมุมทีเดียวนะครับที่ติดตั้งเอาไว้นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงลองฟังจินตนาการภาพดูนะฮะมีหลายเพจนะครับที่ได้มีการลงเอาไว้นะครับหลาย Facebook ที่มีการลงเอาไว้นะครับนะสวัสดีปริมด้วยนะฮะเนี่ยทักทายปริมด้วยขอเพลงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะวินเปิดคลิปหลายคนน่าจะเห็นที่มีการแชร์ในออนไลน์แล้วเนาะลองฟังอันนี้จากของไพรวันเข้าลงไว้นะน่าจะเอามาจากสักเพจนึงนะฮะเป็นช่วงที่พระกำลังเดินมานะฮะโอ้น่ากลัวมากฟังเสียงแล้วกันจินตนาการตามนะฮะเสียงรถมาก่อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็พระเดินมาหลายรูปมานี่มอเตอร์ไซค์นะสักพักหนึ่งมีรถยนต์มาโอ้ยคุณฟังกลัวมากนะอย่างกันในหนังนะฮะอย่างกันอย่างภาพ AI คุณฟังฮะประเทศไทยนะฮะป้าโต๊ะโต๊ะโต๊ะนะฮะคุณฟังจินตนาการออกนะฮะอีกรอบหนึ่งมาเขามาชนทั้งหน้านะไม่ใช่ที่ข้างหลังนะชนด้านหน้านะฮะคุณฟังครับมันกวาดรถคันนี้นะครับในส่วนของรถกระบะนะฟังฮะหลังจากนั้นก็คนก็ตกใจกันนะฮะวิ่งกันปะโถนะฮะแต่เสียงกล้องมันดูดไม่ดีนะถ้าเป็นกล้องอีกยี่ห้อนั้นจะดูดดีกว่านี้น่าจะเป็นกล้องจีนทั่วไปนะฮะถ้าเป็นกล้องทั่วไปน่าจะยินเสียงชัดกว่านี้นะฮะเป็นภาพโอ้ตายแล้วนะฮะเป็นภาพจากหลายๆมุมที่มีการแชร์กันในโซเชียลในออนไลน์ออกมานะครับในออนไลน์นะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบกันละกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะนะฮะอีกมุมนึงนะฮะอีกกล้องอีกมุมนึงนะฮะเดี๋ยวมีการแชร์ในออนไลน์นะฮะถือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยที่มีการนำเสนอออกมานะฮะตึ้งตึ้งอีกสักมุมนึงนะอันนี้เสียงชัดกว่ากล้องนี้นะโอ้นะฮะนะครับอันนี้กล้องนี้เสียงชัดมากนะฮะดังกว่าชัดกว่าแต่ว่าภาพไม่ชัดนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรถของเด็กนะครับรถเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่านะฮะไปดูเหตุการณ์หน่อยกันแล้วกันนะฮะเมื่อช่วงเวลา11โมงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีเหตุการณ์นะครับพระกำลังเดินเหมือนกับธุดงใช่ไหมฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนนะฮะช่วงก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์นะฮะที่บ้านนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับเป็นรถกระบะนะครับขับพุ่งมาชนจากทางด้านหน้านะครับพระกำลังเดินอยู่ในขอบทางในทางเดินเท้านี่แหละทางเดินเท้าอ่ะติดชิดถนนเลยนะครับก็คือถ้าดูจากคลิปเนี่ยเดินมาจากฝั่งขวานะแต่ว่าชิดขวาสุดเลยนะครับส่วนรถกระบะนั้นก็มาจากฝั่งซ้ายซึ่งเขาเป็นทางเลนของเขาแต่ว่ามันเบี่ยงจนตกขอบนะฮะแล้วมากวาดเอานะครับตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายเลยนะครับเหมือนในหนังนะฮะทุกคนทยอยพุ่งกระเด็นขึ้นรูปต่อกันไปฮะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะปรากฏว่าส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพที่เกิดเหตุทันทีนะฮะ5รูปนะครับแล้วก็มรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูป3รายรวมเป็น8รายนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก13รายเจ้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลนะครับขบวนธุดงค์ดังกล่าวนะครับมีพระธุดงค์34รูปและโยม5คนโดยธุดงค์ออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับผู้ก่อเหตุเจ้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัวไว้แล้ว

้นทราบว่าเป็นเด็กอายุ11ปีและเป็นเด็กไม่เต็มบาทนะใช้คำนี้หนึ่งวันน้องเด็กพิเศษหลายคนไม่เข้าใจเด็กไม่เต็มบาทสติไม่ดีนะฮะเบื้องต้นพบว่าขโมยรถกระบะยี่ห้ออีซูซูของผู้ปกครองมาขับนะฮะโดยขับสวนทางมาจากอำเภอคลองตาลมุ่งหน้าอำเภอเมืองก่อนจะมาเกิดเหตุดังกล่าวนะฮะอ๋อขับสวนทางมาใช่ไหมดิจิมองแล้วงงทิศทางนิดนึงนะฮะเขาสวนทางมาใช่ไหมฮะโอเคนะฮะอย่างไรก็ตามในขณะนี้ผู้ว่าราชการมุกดาหารอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะเดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวรายงานต่างๆจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อสักครู่นี้ทางโรงพยาบาลก็มีการแถลงข่าวเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยน่าจะทยอยเข้ามากันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะฟังเสียงน่ากลัวมากเลยเนาะป้อเด็กพิเศษนะฮะเตรียมเอากุญแจใส่มือไว้เลยเผลอๆชนเสร็จยืนไข้หัวพี่สวัสดิ์บอกเอาไว้นะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะสำคัญที่สุดคุณฟังเด็กพิเศษนะอย่าเด็กพิเศษเด็กไม่เต็มบุญนะคุณฟังต้องระวังดีๆเพราะว่าคือเราไม่สามารถเอาผิดเขาได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นคนอายุมากก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีใบโรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์โรงพยาบาลสวนปรุงเนี่ยฮะสามโรงพยาบาลนี้มันเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเรื่องของการทางจิตประสาทนะฮะก็ไม่สามารถเอาผิดได้และยิ่งเป็นเด็กเยาวชนอีกแล้วนี่คือตายฟรีเลยนะตายฟรีเลยนะฮะควรบอกว่าฟังแล้วนึกถึงฟาส8เลยดีเจดังสนั่นแรงมากเลยนะฮะนะครับลุงแป๊ะเข้าไปที่Facebook ของแพรรี่ฮะแพรรี่เขาแชทไว้อยู่เขาลงไว้อยู่แพรรี่ไพวันนะฮะนางลงเอาไว้อยู่นะฮะแพรรี่ไพวันนะลองเข้าไปดูนะนะครับนะสวัสดีมินนี่แจมด้วยกันละกันฝากทักทายดื้อเต้ด้วยกันละกันครับนะฮะเราติดตามต่อไปกันละกันนะรู้ป่ะฮะเขาบอกว่าพลาดเป็น30คนทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังครับนะฮะอ่ะโปเต้กำลังดูข่าวอยู่นะฮะกำลังค้นหาข่าวอยู่ใช่ไหมนะฮะเข้าไปดูที่เพจ Facebook ของแพรรี่ไพวันนะครับเนาะนะฮะแต่ว่าทักทายแจมด้วยเพิ่งตื่นแน่เลยแจมสงสัยเพิ่งตื่นแน่เลยสงสัยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบต่อไปก็แล้วกันนะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าเด็กพิเศษเด็กทั่วไปวางกุญแจรถไม่ได้เลยต้องระวังพิเศษส่วนมากเด็กทั่วไปเนี่ยจะขับได้แค่ในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เนาะที่จะเห็นทั่วไปแต่รถยนต์นี่ไม่ได้เลยเพราะมันขับยากกว่ามันใหญ่นะฮะถ้ามอเตอร์ไซค์อาจจะเห็นอยู่ที่ขับไปแล้วเอาไปเฉี่ยวชนอะไรจะมีอยู่นะฮะบางคนบางครั้งมาดีเห็นเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะฮะขายังไม่ถึงพื้นเลยขับมอเตอร์ไซค์เก๊กังๆนะฮะน่ากลัวนะครับสวัสดีพี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังนะ

จากโปเลโต้นะครับนี่คือไม่ให้เธอไปนะครับหนึ่งเพลงที่ขอไปด้วยนะฮะถามคุณผู้ฟังหน่อยสิว่าคุณผู้ฟังเคยขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ตอนสมัยที่เป็นเด็กแล้วไปชนหรือว่าทำความเสียหายหรือว่าถึงขั้นแข้งขาหักหรือเปล่าเอ่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอยากรู้ประสบการณ์แต่ละคนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่ตัวเล็กว่าฟังข่าวเมื่อกี้แล้วหดหูเลยดีเจเดี๋ยวตัวเล็กเหมือนจะพูดดีกับพูดไม่ดีนั่นเรานะดีเจครับฟังข่าวแล้วหดหูมากแต่พระไม่ตายครับเพราะพระมีแต่มรณภาพครับดีเจยังมาเล่นมุกอยู่นะพระมหาสมปองได้กล่าวเอาไว้นะฮะยังมาเล่นมุกอยู่นะนี่นะอย่างว่าอย่างนี้นะคุณฟังฮะบ้านหลังดังกล่าวนะที่มีกล้องวงจรปิดนะคุณฟังฮะไม่อยากจะบอกกันนะฮะอันนี้พูดถึงว่านะวิญญาณเนาะพระก็เป็นวิญญาณได้นะอันจริงเรื่องจริงนะพระนี่นะก็มีวิญญาณเหมือนกันก็เป็นผีได้เหมือนกันนะฮะคุณฟังก็เห็นผีพระไหมคุณฟังว่าพระไปเป็นผีได้ไหมหรือว่าได้เฉพาะคนธรรมดาลองติ๊กตอกลองเดาสิพระเป็นผีได้หรือเปล่าหรือเป็นอย่างไรนะครับจากเมื่อกี้ที่ได้ยินที่จะเปิดเสียงไปหรือว่าหลายคนได้ดูคลิปที่มีการแชร์ออนไลน์เนาะบ้านหลังดังกล่าวอะที่พระกำลังเดินทุดงบนมาพอดีฮะและรถกระบะมันเสยแบบรวบลุบตายพุ่งขึ้นฟ้านะฮะและตายเกลื่อนหน้าบ้านเนี่ยฟังฮะในระหว่างคิดดูนะว่าวิญญาณนะฮะเต็มหน้าบ้านนะตายกี่ศพนะคิดดูสินะนะแต่ก็เอาล่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่พรายใหญ่เกิดขึ้นนะฮะพระสามารถมีวิญญาณได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเรื่องวิญญาณพระนะฮะวิญญาณพระก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่มีเฉพาะวิญญาณคนนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนเดี๋ยวสักพักจะเล่าเรื่องหลอนๆให้ฟังนะฮะทักทายพี่แดงนะครับจากแม่ออนได้กันแล้วกันครับผมว่าที่แม่ออนตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วจ้าดีเจเริ่มมีฝนฟ้าอากาศมาแล้วล่ะฮะไหนๆขอดูคลิปหน่อยสินะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะอำเภอแม่ออนนี่เป็นอำเภอที่ติดกับดอยนะครับติดกับภูเขานะครับก็จะมีความเป็นธรรมชาติมีทุ่งนานะครับมีต้นไม้ต่างๆนะฮะทักทายเข้ามานะพี่แอมบอกว่าเป็นพระเป็นผีได้จ้ากรณีที่ยังไม่หมดอายุไขตามตายแล้วตายเนาะก็เหมือนคนนะพี่เอ็มอนันต์วาสีนะฮะเหมือนคนนะฮะคนของเราก็เหมือนกันนะฮะก็เหมือนคนตายโหงฮะแล้วเจออุบัติเหตุฮะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะดันมาเจอเรื่องราวเหล่านี้ก่อนเออนะฮะโปเต้บอกว่าดีเจครับลองถาม AI ว่าพระมีผีหรือเปล่านะฮะมีครับเมื่อพระมรณภาพนะฮะพระกลายเป็นผีได้เนื่องจากพระภิกษุก็เป็นมนุษย์เมื่อสังขารดับขันนะฮะจิตสามารถไปเกิดในภพภูมิอื่นได้ตามความเชื่อและปรมัตถธรรมในทางพุทธศาสนาเมื่อพระเสียชีวิตด้วยสภาพจิตใจที่ยังยึดติดมีห่วงอาจไปเกิดเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวสีได้เช่นเดียวกันอ๋อเนี่ยไหม AI ก็สรุปให้นะฮะเมื่อพระมรณภาพตามหลักการแล้วโลกของวิญญาณไม่มีการบรรพชาอุปสมบทดังนั้นวิญญาณของพระที่ตายไปจะแล้วจึงเรียกว่าผีที่ชาวบ้านเรียกนั่นเองครับก็คือหมายถึงว่าผีในพระพุทธการนะฮะตามวินัยพระปิฎกนะฮะมีการบันทึกเหตุการณ์ที่ผีหรือมนุษย์เข้าสิงพระภิกษุซึ่งทำให้พระรูปนั้นเสียสติและไม่สามารถร่วมสังฆกรรมได้นะก็คือเหมือนว่าถ้ามรณภาพไปแล้วหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นพระเป็นเจ้าหรือเป็นคนธรรมดานะฮะ

ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะนี่โปเต้ให้ข้อมูลมาจาก AI นะฮะก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเอาไว้นะครับเนาะบ้านก็เป็นพระเป็นผีเป็นเปรตได้เหมือนกันพี่เอ็มบอกว่าถูกต้องเลยครับสาธุนะพี่เอ็มกำลังจะให้ข้อมูลเหมือนกันนะพอดีว่าโปเต้มันส่งมาก่อนพี่มันไวกว่านิดนึงนะฮะพี่เอ็มรันราศีเป็นคนที่มีข้อมูลด้านของพระหรือเรื่องราวเหล่านี้เยอะมากๆเลยนะครับมีอะไรสามารถสอบถามได้บ้างก็เป็นเปรตก็มีเหมือนกันนะครับในที่ดีเจเคยดูในรายการในคลิปวิดีโอที่เชื่อถือได้นะฮะดีเจจะดูยูทูบเบอร์เฉพาะช่องที่เขาไม่ปลอมนะช่องที่เขาทำความจริงคุณฟังเชื่อไหมว่าตามในส่วนของกุฏิร้างนะครับกุฏิพระที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะวิญญาณพระยังอยู่นะไอ้เรื่องจริงนะฮะมีรายการที่เขาไปถ่ายทำมีรายการหนึ่งเขาไปถ่ายทำกุฏิที่พระไม่สามารถอยู่ได้ก็คือหมายถึงว่าตัววัดเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมก็คือมีพระอยู่ปกติปฏิบัติอานิสงส์เหมือนเดิมนะครับปฏิบัติกิจสงฆ์เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีกุฏิด้านหลังนะที่พระแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยเขาอยู่มาก่อนแล้วพระหลายรูปเนี่ยมรณภาพในกุฏินั้นแล้วก็มีการพยายามจะให้พระองค์ใหม่เนี่ยนะครับรูปใหม่เนี่ยไปอยู่ในกุฏิหลังนั้นนะครับก็ปรากฏว่าเจอเรื่องราวแปลกๆมันยืนมาหาอะไรบ้างนะฮะรายการก็เลยไปพิสูจน์นะคุณฟังใช่ไหมว่าเจอจริงๆนะฮะมีหลายรูปแบบเช่นนะครับมีชุดสีเหลืองเดินผ่านกล้องแวบแล้วก็วิ่งหาแล้วหายไปเลยก็มีแต่ที่หนักสุดก็คือมาเป็นตัวคนเลยนะมายืนดูข้างหลังเลยมาเป็นคนเลยนะครับเป็นชุดสีเหลืองเลยมายืนดูมายืนแล้วก็กล้องก็วิ่งไปหาแล้วเขาก็หลบแล้วก็หายไปเลยนะครับแต่ที่หนักสุดก็คือมาเป็นร่างสีดำนะฮะก็คืออันนี้น่าจะเป็นลักษณะของคล้ายๆเหมือนกับสัมภเวสีไปแล้วที่ยังยึดติดอยู่ก็คือใส่ชุดสีเหลืองอยู่นะใส่ชุดที่เป็นเนี่ยสีเหลืองอยู่นะครับแต่ว่าหัวของเขานะฮะตัวของเขาเป็นสีดำหมดเลยอันนี้ก็เคยเจอมาแล้วนะครับในรายการที่เขาไปถ่ายทำนะฮะซึ่งพระลูกวัดหลายคนหลายองค์หลายท่านเนี่ยก็เจอลักษณะเดียวกันเหมือนที่รายการก็ไปถ่ายทำเลยก็คือเห็นในกล้องเลยติดมาในกล้องเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผีเป็นคนนะฮะเมื่อเสียชีวิตไปแล้วมรณภาพไปแล้วก็เป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าบุญกรรมแต่ละคนจะเป็นอย่างไรยึดติดหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแหมเรื่องราววันนี้เนาะอเมวันนี้อเมเหมือนอเมรู้เรื่องราวให้ดีเจเล่าให้ฟังเนาะดีเจครับมีแต่วิญญาณบินตึงมีไหมฮะถ้าบินตึงนี่ต้องใช้ครีมกลอนอิ่มพี่ได้ตึงกว่าเดิมนะแล้วผู้ฟังสงสัยเรื่องอะไรอีกลองบอกมานะครับธีรพัฒน์ต้าบอกว่าดีเจครับเคยเมานะฮะขับรถยนต์แล้วก็ขับรถเก่งนะพุ่งเข้าปะโคนะปะโคหมายถึงเหมือนกับป่าลกล้างเนี่ยนะฮะป่าหญ้านะป่าหญ้านะฮะแล้วเป็นไงเจ็บเยอะไหมไหนใครเคยมีเหตุการณ์อะไรที่เฉียดตายมาแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเฉียดตายมาแล้วนะครับไม่รู้นะนี่คือเขาเชื่อนะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะจะสามารถมองเห็นวิญญาณได้ เจ๊ก็เวอร์เนาะนะฮะอันนี้พูดถึงว่าเฉยนักเล่าก็ชอบเล่าอย่างนี้ไงนะฮะแต่ว่าพี่ต้าว่าผมไม่เป็นอะไรนะก็โชคดีแล้วพี่ยังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงคราวนะฮะลุงแป๊บว่าสมัยเรียนปวชนะครับเคยขับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถคุณหมอโรงพยาบาลกำแพงเพชรและตอนท้ายบุบเยอะมากนะครับเสียเงินซ่อมไป 3,000 เบรกไม่อยู่ครับตอนนั้นฝนตกถนนลื่นหมอเขาสงสารเลยขอค่าซ่อมแค่ 3,000 บาทใช่ไหมครับเขาเห็นใจว่าเรายังเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นนะฮะลุงแป๊ะนี่เขาเป็นคนตัวสูงนะไม่ใช่ตัวเล็กนะนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวนะนะจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวหรอกเป็นเรื่องราวธรรมชาตินะครับสัจธรรมชีวิตของเรานะฮะแต่วิญญาณพระนี่มีจริงนะพี่สวัสดิ์ไม่เชื่อใช่ไหมพี่สวัสดิ์ครับพี่สวัสดิ์ไม่เชื่อพี่สวัสดิ์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยพี่สวัสดิ์นี่เขาก็เป็นวิศวกรเหมือนกันนะโบเต้เขาออกแบบสร้างเมนเผาศพด้วยนะจะบอกให้นะครับไม่เชื่อเรื่องผีเลยแม้แต่น้อยนะฮะไม่มีความเชื่อเลย 100% นะให้1% ถึงไม่รู้นะฮะพี่สวัสดิ์นี่นะนะฮะพี่แล้วบอกว่าดีเจวินครับสมัยก่อนเนี่ยเคยอยู่ที่จุดยูเทิร์นแถวสี่แยกห้างฉัดจะไปอำเภอเกาะคาลำปางนะครับสมัยเรียนเนี่ยนะฮะผมจอดรถอยู่กลางยูเทิร์นปรากฏว่ารถที่วิ่งมาไวมาจากเชียงใหม่มันหมุนพุ่งชนเข้ามาฮะรถเก๋งเบรกเอียดมาแต่ไกลหมุนผ่านเรารถเราไปเลยแล้วตกอีกฝั่งหนึ่งโอ้พี่เราบอกผมรอดตายหวุดหวิดครับดีเจคนขับลุกมามองหน้าน้องเป็นไรไหมนะฮะโอ้แสดงว่าโชคดีมากพี่เลิฟยังไม่ถึงค่าถึงครานะฮะ
ถนนใหญ่ดิจิวินกลัวกลัวเวลาขับมอเตอร์ไซค์ไม่กล้าเลยที่จะอยู่ตรงกลางนะเวลาดิจิวินจะอยู่เทิร์นเงี้ยดิจะอยู่ซ้ายสุดก่อนแล้วมองแบบรถมันหมดหรือยังว่าเงี้ยหรือว่าถนนเส้นไหนที่มันอยู่เทิร์นไม่ได้จะไม่ไปเลยจะไปพยายามหลบเข้าซอกเข้าซอยต่างๆเพราะว่าระวังอันตรายมากๆเลยไม่กล้าเลยทีเดียวนะฮะพี่เอ็มบอกว่าพี่สมบัติต้องไปกับผมนะจะพาไปวัดป่าไปทุดงพี่สวัสดนะจะพาไปทุดงไปทุดงหรือว่าไปนอนจะได้เจอของจริงนะนี่พี่เอ็มนั้นว่าพี่สวัสดครับพี่เอ็มบอกว่าเดี๋ยวว่างๆจะพาไปปฏิบัติธรรมจะได้เห็นของจริงพี่เอ็มนี่เขาเป็นพระเก่านะเขาเป็นพระเก่าก็เคยเห็นเคยเจออะไรมาเยอะแล้วล่ะหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบอัศจรรย์เห็นเป็นแสงก็มีเห็นมาเป็นตัวก็มีเป็นเงาเป็นเสียงเป็นกลิ่นคือเจอหมดแล้วฮะรูปรสกลิ่นเสียงพี่เอ็มรันราศีเพราะว่าเป็นพระเก่าก็จะมองเห็นแล้วก็จะสัมผัสได้นะครับนะพี่สวัสดิ์บอกว่าดีเจครับผีมีไม่มีไม่รู้ก่อนเป็นผีต้องมานี่ก่อนครับดีเจนะพี่สวัสดิ์ก็ส่งภาพเมนเผาศพมาไปออกแบบสร้างเมนเผาศพมาเนี่ยอันนี้วัดไหนพี่สวยจังเลยฮะหอไอเฟลหอนี้นะฮะทำเมนเผาศพนะฮะวิศวกรออกแบบนะฮะพี่สวัสดิ์นะฮะเนาะก็บอกว่าดีเจขาเคยเอามอเตอร์ไซค์ขนอะไรอย่างเงี้ยขนข้าวของบนดอยเหรอฮะแต่ถ้าคนอะไรอย่างคนยาวเคยเอามอเตอร์ไซค์ขนยิ้วป่ะบนดอยแต่ถ้าไม่เลือกชนยาวอ๋อหมายถึงว่าเอาผับหมดอ๋อชนยาวใช่ไหมคนดอยใช่ไหมฮะชนเผ่ายาวเนาะเคยเอามอเตอร์ไซค์ชนคนเผ่ายาวบนดอยแต่ถ้าไม่เลือกชนยาววินทั้งแถบแน่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ต่อ 49,000 จังหวะเขาเทิร์นพอดีเลยนะฮะยาวคืออะไรยาวคืออะไรคนดอยเหรอฮะใช่ไหมโอ้ยน่ากลัวนะต้องระมัดระวังนะฮะคนหมาแมวไม่อาจจะไม่เท่าไหร่หมาอะไรพวกเนี้ยนะฮะอุบัติเหตุมากๆเลยนะฮะพี่เต้าสวัสดีเจครับตอนที่ขับรถเก่งไปตกข้างทางเนี่ยนะฮะมีแต่คนมาถามว่าไม่เป็นอะไรไหมแปลกใจห้อยพระอะไรหรือเปล่าก็อัศจรรย์อยู่แล้วทำไมไม่เป็นอะไรรถเสียหายนะฮะดีเจครับข้าเล่าข่าวเรื่องข้ายัดถังหน่อยฮะเดี๋ยวสักครู่ดีเจไปหายฟังแล้วกันเรื่องหลอนเรื่องนี้นะครับสักครู่กันละกันเนาะนะครับพี่สิริโชคบอกว่าดีเจครับเมื่อวานเอาครีมหน้าตึงมาทาเผลอทาที่หูเลยตึงไปทีเดียวนะฮะนี่ก็เล่นมุกตลอดนะเนี่ยลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะน่ากลัวมากเนาะเปิดในโซเชียลมีแต่คนแชร์ข่าวนี้หมดเลยอะนะฮะเห็นแล้วก็หดหู่ใจนะครับอ่ะ

0: นี่คือเพลงเรื่องบนเตียงนะฮะเรื่องบนเตียงเพลงจากพี่บอยพีชเมกเกอร์นะครับนะฮะอัปเดตข่าวเรื่องราวของพระเมื่อกี้นิดนึงนะฮะที่ได้มีการบอกเอาไว้นะฮะพี่เฟิร์นวอร์ดี้เซเว่นครับมีรายงานบอกว่าพระที่ตายเป็นพ่อออยแสงสินด้วยจริงดิจริงเหรอเดี๋ยวดิฉันขอเช็คข่าวก่อนนะนะฮะ
1: เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน
0: บอกแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนการขับจี้คันหน้าแล้วก็เบรกกระทันหันอันตรายมากอย่าขับนะขับให้ความปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้มีสาระนะโปเต้นะนะอัปเดตข่าวนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ข่าวที่นำเสนอออกมานะครับเขาบอกว่าอะไรนะนะแม่เด็กใช่ไหมฮะแม่เด็ก11ที่เป็นเด็กพิเศษรู้ว่าลูกนะขโมยรถออกมารีบโทรแจ้งตำรวจสกัดแต่ว่าไม่ทันนะฮะแล้วก็ไปชนพระก่อนนะครับที่เป็นข่าวออกมานะฮะมุกดาหารนะครับติดตามต่อไปกันละกันนะฮะหลายคนถามว่าคดีเป็นไงบ้างนะครับจะใช้เวลาในการสอบสวนนานพอสมควรสักพักหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้เด็กยังช็อกอยู่ยังไม่สามารถให้ปากคำได้ส่วนการดำเนินคดีนั้นนะครับว่ากันไปตามกฎหมายครับซึ่งอาจดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนไม่เกิน15ปีขณะที่สสจมุกดาหารเปิดเผยว่าผู้ป่วยสีแดงกับสีรูปสีเหลือง10รูปสีแดงคืออาการหนักนะฮะที่ตายคือจบไปแล้วแต่ที่ป่วยหนักที่หนักกับ4รูปสีเหลืองลองลงมา10รูปม้ามแตก2รูปนะฮะส่วนที่เหลือส่วนมากเป็นเรื่องกระดูกหักนะฮะโอ้กระดูกหัก

ด็กต่างจังหวัดในวังเขาเลี้ยงกันตามมีตามเกิดโดยเฉพาะบ้านนอกนะฮะปล่อยเล่นไปเรื่อยๆนะฮะพ่อไปทำสนทำไร่ทำนาปล่อยเล่นอยู่บ้านกันบางคนเล่นปลั๊กไฟบางคนไปจมน้ำตายจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ถ้าเป็นเด็กที่ผู้ปกครองดูแลดีตลอดนะฮะอยู่กันตลอดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันอยู่ที่ผู้ปกครองล้วนๆนะฮะเด็กไม่ได้ผิดหรอกนะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องและยิ่งเป็นเด็กพิเศษด้วยนะฮะจะเห็นเยอะนะในคลิปวิดีโอบางครั้งบางทีพ่อสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วปล่อยลูกอยู่บนรถลูกจับนั่นจับนี่จับพวงมาลัยกดเหยียบมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนะครับบางครั้งมีสตาร์ทรถทิ้งไว้ลงไปซื้อของเนี่ยเอารถคล่อมรถไว้รูลูกนะครับหมุนแฮนด์รถนะรถพุ่งไปก็เห็นบ่อยเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะเด็กเสียเพลงได้ไหมที่ตัวเล็กว่าตอนนี้ห้างฉัดครึ้มแล้วครับดีเจออ้อยแสงสินนักร้องดังช็อกพ่อคนหนึ่งในพระที่มรณภาพอ๋อจริงดิฮะอ้อยแสงสินนะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอะนะฮะโอ้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ

ี่คือเพลงเด็กเสเพลงนะครับเพลงจากตาบอยสเกาด้วยเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อเนาะให้ฟังรักเดียวใจเดียวเสือธนพลเดี๋ยวมีสายลมเจ็บปวดมีต้องโทษดาวของบิการูด้วยเนาะมีใจรักมีเหตุด่วนด้วยที่ขอไว้มีโดมปกรณ์ลำนะฮะ

ชื่อเพลงว่ารักเดียวใจเดียวครับงานจากพี่เสือธนพลด้วยนะครับที่ขอไว้นะครับมีเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยที่บีกรูอยากฟังเมื่อสักครู่นะครับเพลงที่มีชื่อว่าต้องโทษดาวนะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันในช่วงนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนี่ยมาเล่าข่าวกันต่อนะครับนะสวัสดีพี่สมบัติมากมีด้วยกันละกันครับเพิ่งมาแหละพี่สมบัติพี่สมบัติจากสมุทรสงครามมาแล้วนะฮะเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตครับต้องโทษ

พลงจากพี่เบิร์ดธงชัยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าต้องโทษดาวนะครับเคลียร์เพลงในช่วงนี้ตอนนี้ที่เชียงใหม่เริ่มครึ้มมาแล้วครับฮะเริ่มครึ้มอีกแล้วนะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างวนกันไปพี่ดิวจากกาดหลวงเชียงใหม่บอกว่าดีเจครับตอนนี้กาดหลวงกาดวรรถนะครับเริ่มมืดมาอีกแล้วนะฮะท้องฟ้าดำค่อยๆลอยคล้ำลอยคลุ้งต่ำมานะฮะสักพักอาจจะตกก็เป็นได้พี่ใครจะไปรู้นะพี่สมบัติจากสมุทรสงครามส่งภาพมาที่บ้านพี่สมบัตินะฮะก็มืดเหมือนกันนะฮะท้องฟ้าดำทีเดียวที่สวนมะพร้าวนะฮะมะพร้าวเยอะนะเนี่ยหลายต้นเลยนะเนี่ยนะฮะลงมาเสียหายกันช่วงนี้กันแล้วกันพี่สมบัติชอบภาพนี้มากเลยภาพที่ถ่ายหน้าเมื่อกี้ยิ้มแฉ่งมากเลยนะฮะยิ้มแฉ่งมากนะฮะพี่ซีโชว์บอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่อำเภอดอยหล่อตกแล้วนะฮะตอนนี้ดอยหล่อฝนตกแล้วฮะเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับทางบนทริกเป็นไงบ้างเอ่ยนะฮะตกหรือเปล่าทางอุบลราชธานีตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยจะมีเจอกลุ่มฝนนะตกอยู่ที่แถวคุณหานนี่อำเภอหรือจังหวัดอะไรอำเภอคุณหานศรีสะเกษเนาะนะฮะกันทะลมนะฮะส่วนของทางบุญทริกเดือดดมนี่มีเล็กๆน้อยๆนะกระจัดกระจายกันไปไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะฮะจะไปจะอยู่แถวๆที่สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับส่วนใหญ่ที่ตกอยู่นะนะครับส่วนกรุงเทพมหานครยังไม่มีนะครับนะท้องฟ้าครึ้มๆบ้างบางที่นะแต่ภาคใต้เยอะนะวันนี้นะฮะตั้งแต่หัวหินประจวบลงไปตกทุกจังหวัดเลยนะครับตั้งแต่หัวหินประจวบลงไปชุมพรตกหมดเลยสุราษฎร์พังงานครตรังนะครับยะลาแต่จะเว้นหาดใหญ่ไว้นิดนึงนะฮะส่วนภาคเหนือนี่อ๋อใช่ตอนนี้ทางอำเภอสายใต้กำลังตกนะครับตั้งแต่อำเภอสันปะตองแม่วางสันปะตองลงไปดอยหล่อนะฮะจอมทองบ้านโฮงลำพูนป่าซางนะฮะลงไปถึงทางด้านของอำเภอฮอดนะตกหมดเลยบ้านโฮงนะฮะนี่ครับอันนี้คืออำเภอโซนสายใต้นะจ๊ะมีฝนกำลังตกอยู่ในตัวอำเภอนะครับในโซนนี้ส่วนในเมืองเชียงใหม่ยังไม่มีนะครับมาอยู่แถวสันปะตองแล้วก็หายไปนะฮะสันปะตองเกือบยังไม่ถึงดีด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยสังกำแพงมีบางชุดนะฮะเล็กน้อยฮะสังกำแพงนะฮะอาภัยเหนือสังกำแพงเล็กน้อยนะฮะอันนี้ที่เชียงใหม่นะที่ภาคเหนือนะครับส่วนทางตอนเหนือขึ้นไปก็จะมีอำเภอปายแม่ฮ่องสอนเชียงดาวนะครับอำเภอพร้าวเวียงป่าเป้าแม่ขจารพี่เลิฟนะครับทางพะเยากระจัดกระจายกันไปกระจุกกระจิกกันไปนะฮะอำเภอแกลงระยองนะฮะชุมแสงนะทางภาคตะวันออกครับพี่สิริโชคว่าตอนนี้ส้มปากส้มคอมากๆเลยนะฮะว่าฝนตกลงมาใช่ไหมแหมช่างแอนบอกว่าดีใจครับทักทายครับสุโขทัยร้อนมากครับแหมสุโขทัยไม่มีฝนตกเลยพี่อยากให้ตกไหมพี่ช่างแอนฮะกับบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายนี้ครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะฮะตะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงใจรักมาเปิดได้ไหมใจรักของสุชาติชวังกุลมันเป็นเพลงเก่านะเคยฟังไหมเพลงใจรักของสุชาติชวังกุลอ่ะเนี่ยเพลงเนี้ยเป็นเพลงแบบ90เก่าๆเลยแหละนะเก่าๆเลยนะครับส่งมานะฮะขอหนึ่งเพลงเย็นๆสไตล์ยุค80 90สักเพลงละกันเดี๋ยวมีสายลมเจ็บปวดด้วยที่ขอไว้นะครับ

เป็นไงบ้างซึ้งไหมครับเพลงนี้ซึ้งจังเลยนะฮะชื่อเพลงว่าใจรักนะครับจากสุชาติชวังกูลนะครับน่าจะถูกใจพี่ๆหลายคนที่ชอบเพลงเก่าๆใช่ป่ะคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้มีคุณฟังถามว่าดีเจครับเล่าข่าวเรื่องนี้หน่อยได้ป่ะเมื่อกี้เราเล่าข่าวเรื่องพระเนี่ยที่ถูกรถชนโอ้โหเป็นข่าวใหญ่วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเด็กพิเศษเด็กที่มีปัญหาด้านสมองขับไปชนนะครับกวาดเอาพระตายเรียบทีเดียวนะฮะตามคลิปที่มีการแชร์กันในออนไลน์เมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวของนะครับกรณีของเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกันฆ่ายัดถังถ่วงน้ำนะฮะอันนี้หลายๆคนบอกว่าข่าวที่ออกมาน่ากลัวมากๆเลยตำรวจตั้ง3ข้อหาหนักเลยอันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะฟังเพลงไปด้วยฟังข่าวไปด้วยสักครู่แล้วกันนะฮะพี่แดงบอกว่าเพลงถูกใจจังเลยข่าวก็น่ากลัวเพลงก็ถูกใจใช่ไหม

วัสดีเอาใจพี่ๆในยุค90 80สักหน่อยดีกว่านะฮะสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวเข้ามาเล่าข่าวใกล้ๆ 4 โมงเย็นเนาะแหมวันนี้ข่าวก็น่ากลัวนะแต่ว่าก็เพลงก็หวานๆเนาะช่วงนี้เอาใจช่วงเพลงหวานหวานๆสักหน่อยดีกว่าเอาย้อนเพลงหวานกันสักหน่อยถูกใจพี่สวัสดิ์มากเลยนะฮะ พี่สวัสดิ์ว่าคนที่คนไม่กลัวผีเมียเออนะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักฉันนั้นเพื่อเธอครับเป็นเพลงเวอร์ชันของพี่ต้อมเรนโบว์ที่ร้องเอาไว้นะฮะเอาใจพี่ๆหลายคนกับเพลงหวานๆกันต่อดีกว่านี่เลยนะฮะตอนนี้บ่าย 3:44 นาทีนะครับ

โอ้ยคิดถึงจังเลยนะครับเพลงจากพี่แจ้ดนตุพลด้วยนะชื่อเพลงว่าโอ้ยโอ้ยนะฮะวันนี้เอาใจอารมณ์เพลงมันต่อเนื่องไงมันต่อเนื่องนะฮะหรือสักเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันอยากฟังเพลงนี้ครับในใครจำเพลงได้บ้างเอ่ยถ้ารุ่นนี้นี่แต่ละคนนี้โอ้โหรุ่นเดอะทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเอาใจพี่ๆกันก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเพลงใหม่ค่อยว่ากันไปช่วงหน้าแล้วกันนะครับ

จังเลยเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าทางรักสีดำนะฮะไม่ใช่โบรักสีดำนะทางรักสีดำนะฮะละมุนละมุนนะฮะพิศิริโชคส่งเพลงส่งบรรยากาศมาที่ดอยหล่อฝนกำลังตกช่ำๆเลยนะครับอำเภอดอยหล่อทางอำเภอทางโซนสายใต้ของเชียงใหม่ไม่ไกลจากดอยอินทนนท์นะฮะทางโซนนั้นกำลังตกอยู่นะครับแต่ส่วนทางเหนือขึ้นมาทางสันป่าตองขึ้นมายังไม่มีนะพี่นะสันป่าตองหางดงยังไม่มีนะครับ

ภาพมานะฮะบอกว่าส่งข่าวว่าดิจ๊ะครับมีไฟไหม้บ้านติดวัดนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เวียงยองเมืองลำพูนนะฮะโอเคเดี๋ยวสักครู่เล่าข่าวให้ฟังแล้วกันนะฮะพี่เบิร์ดว่าขอเพลงวงพลอยกันอ่ะจะได้เข้ากับบรรยากาศนะครับเนาะพี่เล่าบอกว่าเพลงความหมายดีเลยนะวันนี้นะพี่ลุ่มสอนระเบียบพี่ดอนครับพี่ดอนครับพี่ดอนริบบินแบล็กนะครับทักทายพี่อุดีพรางกูลได้แล้วกันจากลำปางนะครับบอกว่าถูกใจเพลงเพราะจังเลยนะฮะนี่เพลงนี้ไม่เคยได้เปิดเลยอ่ะวันนี้มาอารมณ์ฟิลเดียวกันนะครับฟิลยุค80นะฮะไหนเคยจำเพลงนี้ได้บ้างครับเพลงอะไรเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าเล่าข่าวเนาะขอลังบ่าย4 โมงแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทวีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4 โมงเย็นพอดีนะครับ

พลอจังเลยเพลงนี้นะครับนางพญากับคนป่างานเพลงจาก Straight Express นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยแล้วกันน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับแม้วันนี้ต่อเนื่องกับเพลงยุค80 90เลยเนาะเอาใจหลายๆคนนะฮะเดี๋ยวดำลายคุณผู้ฟังทางบุตริกกันก่อนเลยนะฮะพอจะเข้า4เมือนพอดีนะนี่ขอจัดเพลงเก่าอีกสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวกันต่อช่วงหน้าเลยนะครับตอนนี้หลายๆถนนเส้นทางแต่ละที่น่าจะรถเยอะนะฮะพินบิลลี่แฮงค์บอกว่าดีใจครับขอเพลงว้าเวได้ไหมฮะได้สิ

จังเลยเพลงนี้นะครับกุหลาบแดงนะครับนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังนะฮะคุณไก่พันธิพานะฮะหนึ่งเพลงเพราะเลย4โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังฮะทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยนะครับทนายหนุ่มมาแล้วนะครับมาตรงเวลาไปฮะทนายหนุ่มครับตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่มืดเลยนะท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะฮะพี่ปอนบอสเซาว่าวันนี้เพลงถูกใจมากๆเลยยุค90ของแท้เลยนะฮะนะกำลังไปรับลูกที่โรงเรียนใช่ไหมพี่ต่อธิติพลบอกดีเจครับอยากจะฟังของบรันดีสักเพลงหนึ่งนะบรันดีเหรอฮะได้เลยนะ

พลงซึ้งเศร้าจังเลยย้อนบรรยากาศกลับไปวันนี้เอาใจยุค90ของแท้เลยจริงๆนะฮะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นส่งเข้ามาในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับกุ๊กไก่บอกว่าวันนี้เปิดเพลงเก่าเนี่ยทำให้นึกถึงพี่ชายที่จากไปนะครับตอนที่พี่ชายยังอยู่เนี่ยชอบฟังเพลงประมาณนี้เลยฟังจนร้องตามไปทุกเพลงเลยใช่ไหมฮะเห็นไหมแล้วบางทีเพลงมันก็ทำให้เรานั้นได้ย้อนบรรยากาศกลับไปนะครับในตอนหนึ่งที่เราเคยมีประสบการณ์ดีๆในตอนนั้นใช่ไหมครับเหมือนตอนยุคปัจจุบันด้วยนะครับถูกใจนะฮะKW พอแล้วนะฮะพี่วิรุธบอกว่าดีใจครับตอนนี้อำเภอเมืองน่านแดดออกนะครับเข้าเวรครับตอนนี้บ่ายฟังเพลงไปด้วยเพราะทุกเพลงเลยวันนี้นะฮะพี่วิรุธตชดนะครับทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็มีพี่จักรพันธ์นะครับจากลำปางบอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่อำเภอห้างฉัตรนะฮะดำทะมึนมืดๆเลยทีเดียวนะในเรดาร์ตรวจในภาพที่ส่งมาเนี่ยก็มีฝนตกอยู่นะฮะนี่ฟังเสียงช้ำๆเลยเนี่ยฝนตกช้ำๆนะท้องฟ้าถ้ามันดำที่ไหนก็ตกที่นั่นน่ะเนาะตกดำที่ไหนก็ตกที่นั่นน่ะนะฮะพี่ธิติพลบอกว่าอยากจะฟังบรันดีด้วยนะครับพี่บิลลี่แฮงค์วอลลิเจครับอย่าลืมเพลงว้าเหว่ด้วยนะว้าเหว่ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเอาใจ FC ยุค90พี่ทองบาบอกว่าที่น้ำแพร่อธิถวายหางดงตกแล้วนะครับตอนนี้นะฮะตกแล้วนี่ฟังเสียงบ้านถวายหางดงนะครับแล้วก็มีที่อำเภอดอยหล่อเมื่อกี้ที่พี่สิริโชคส่งมานะฮะก็ตกสนั่นเหมือนกันนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะมีหลายจุดนะครับนี่คือทางภาคเหนือนะฮะยินเสียงใช่ไหมทีมงานพี่สิริโชคกำลังทำงานอยู่นะฮะส่งบรรยากาศเข้ามาให้ดูกันที่ไหนฝนตกบ้างนะรายงานมาด้านอำเภอดอยหล่อนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นะยังขึ้นมาไม่ถึงในเมืองนะฮะอยู่ในเฉพาะโซนอำเภอดอยหล่อจอมทองสายใต้นะฮะพี่พนิตาบอกว่าดอยหล่อตกเยอะมากเลยดีเจเนี่ยส่งภาพมาให้ดูนะฮะเนี่ยกำลังขับรถอยู่นะฮะนะพี่พนิตาวันนี้ไปกลับไปโซนสายใต้เนาะดอยหล่อนะฮะฝนตกเยอะเลยนะฮะค่อยๆขับขี่กันละกันนะฮะไปไวไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่ามันมองไม่เห็นทางนะฮะดอยหล่อจอมทองตกดีตกงามจังเลยนะฮะส่วนตัวอำเภอจอมทองนะตัวอำเภอดอยหล่อนะฮะตกเยอะเลยนะครับนะมินนี่บอกว่าตอนนี้ที่ลำปางแดดเปรี้ยงเลยค่ะดีเจขาในเมืองนะ มันอาจจะเป็นบางจุดนะมินนี่นะขอบคุณมินนี่ด้วยนะครับเมื่อวานส่งของมาให้เป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือนะครับตุ๊กตาสวยๆอันนี้มินนี่ทำเองเหรอเราทำเป็นงานฝีมือเหรอฮะทำขายเหรอเป็นตุ๊กตาเขาเรียกว่าตุ๊กตาอะไรอะตุ๊กตาผ้าเหรอฮะตุ๊กตาถักมือโกเชงล่ะสีฟ้านะฮะนะครับส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับขอเพลงเก่าอีกสัก2คือสัก3เพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อดีเจได้ยินเสียงฟ้าร้องนะฮะตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่แถวแยกสนามบินดำมากเลยท้องฟ้านะครับชื่อเพลงว่าหลับตาครับจังหวัดชนภาคกลางเป็นไงบ้างฮะทางชลบุรีกรุงเทพอีสานทางใต้ตกเยอะนะใต้ตกเยอะนะครับนะเพลงนี้ชื่อหลับตาครับเพลงจากชรัตเฟื่องอารมณ์ที่ขอไว้เมื่อกี้นะครับขอเพลงเก่าสัก2-3เพลงเนาะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ๆเข้ามา

ชื่อเพลงว่าหลับตานะครับจากชรัตเฟื่องอารมณ์เป็นไงบ้างเย็นไหมฟังแล้วเย็นมากๆเลยใช่ไหมเอาใจพี่ๆหลายๆคนนะครับสวัสดีพี่ติมอ่านว่าอะไรติมหรือติมครับพี่สวัสดีครับผมฟังมาสักพักแล้วครับมาใหม่เลยจากเวียงแก่นเชียงรายทักทายด้วยบอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่เวียงแก่นเชียงรายตอนนี้แดดแรงมากเลยนะฮะโอ้แดดแรงหรือพี่มันอาจจะเป็นบางโซนเนาะเวียงบางโซนบางโซนก็ท้องฟ้าสว่างสดใสบางโซนก็ครึ้มนะฮะอำเภอเวียงแก่นเชียงรายตอนนี้แดดแรงมากเลยนะฮะแตกต่างจากเชียงใหม่ตอนนี้นะฮะดำทีเดียวตอนนี้เมืองนะฮะนะครับอ่ะทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะฮะครับเซฮายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เอาใจพี่ๆหลายๆคนนะครับที่กำลังฟังกันอยู่ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับนะมีทักทายมาเมื่อกี้จากแชทนะครับมีเดี๋ยวดูก่อนนะพี่รันนะฮะพี่รันอยู่ลำปางเนาะอยากฟังเปเล่เหรอฮะเปเล่เนี่ยเหมือนชื่อนักบอลหรือเปล่าพี่โอใช่ไหมเปเล่นี่เป็นใครลืมไปแล้วเออนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนะครับเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะนี่ครับพี่สมบัติวันนี้ใจครับอย่าเพิ่งฝนตกนะฮะพี่สมบัติในสมุทรสงครามอย่าเพิ่งตกนะฮะเดี๋ยวขอไปรับแม่ข้างนอกก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกนะเอาผ้ากันฝนไปสิพี่เออนะฮะตอนนี้พี่ปอนวันที่สี่สะเกดยังไม่ตกนะฮะครึ้มสลับแดดนะตัวเมืองนะครึ้มสลับแดดมันชอบมาช่วงที่เรากำลังเลิกงานพอดีครับฟังช่วงที่กำลังเลิกงานหรือว่าเริ่มกำลังไปรับเด็กที่โรงเรียนมันจะมาเวลาประมาณนี้ในเวลาของเขานะฮะส่งมานะครับมาที่เพลงต่อไปดีกว่าวันนี้แหมพอเปิดเพลงเก่าเนี่ยมีพี่หลายๆคนชอบและขอมากันเยอะทีเดียวเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวกันนะฮะทนายหนุ่มมาแล้วทนายหนุ่มมาช้าพี่หนุ่มเดี๋ยวเรามาสรุปเหตุการณ์ข่าวที่พระเนาะที่ชนโดนชนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็กรณีอื่นๆที่น่าสนใจด้วยจะเป็นนกดีกว่าอยากเป็นนกไหมคุณผู้ฟังนะบรันดีครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่านกด้วยนะครับนะฮะทักทายสาวกิฟต์ดารินดาด้วยกันละกันดารินดากำลังขับรถออกจากออฟฟิศใช่ไหมกำลังฟังอยู่

ปิดแบบเพลงแบบสุดยอดเลยนะบรันดีครับชื่อเพลงว่าดังน้องเจ็บอีกสักเพลงไหมอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวเราเข้าเพลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะฮะอ๋อพี่ทิมใช่ไหมอ่านว่าพี่ทิมใช่ไหมฮะชอบเปิดฟังตอนออกกำลังกายใช่ไหมพี่ทิมนะฮะฟังเพลงยุค90แล้วก็พลอยอีกแบบนึงเหมือนกันนะฮะอันนี้ถอยไป80นะใครรู้จักเพลงนี้บ้างรู้จักวงเพื่อนไหมครับวงเพื่อนถือว่าเป็นศิลปินคลาสสิกมากๆเลยนะพี่ทิมนะชื่อเพลงว่าว้าเว่

เป็นไงล่ะคลาสสิกมั้ยล่ะเพลงนี้นะฮะเพลงชื่อว่าว้าเวนะไหนใครเคยว้าเวมั้ยจ๊ะแหมกุ๊กไก่ว่าดีเจขาก่อนจะเข้าเพลงใหม่ขอเพลงเก่าอีก1เพลงวิชามานของพี่เท่สักเพลงแล้วกันนะได้เลยสาวกุ๊กไก่นะฮะ 4:20 นะครับวันนี้เปิดเพลงมาต่อเนื่องเลยนะครับส่งรถฟังเดินทางกลับบ้านกันวันนี้เป็นวันที่2นะครับวันที่2เดือนกรกฎาคมตอนนี้หลายคนก็เริ่มจะก็เรียกว่าเลิกงานกันเนาะในคำเริ่มออกจากออฟฟิศกันแล้วนะครับรถก็คงจะแน่นกันนะฮะในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับสปอนเซอร์จะดีของเราที่ให้การดูแลกันนะครับนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนอกจากเรื่องของพระตายโอ้โหน่ากลัวมากที่เป็นข่าวที่โดนรถชนเดี๋ยวมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของที่มีการฆ่าโบกปูนนี่ก็น่ากลัวเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับเนาะวันนี้ยังมีข่าวออกอีกมานะออกมาอีกอันนึงเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.นะครับปรับลุยค้นอีกนะฮะกรณีของเฮโรอีนนะฮะเจอเฮโรอีนซุกในเสื้อผ้าไหมไทยซ่อนในซองกาแฟเตรียมส่งไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันด้วยโอ้โหมาเป็นผงแป้งนะฮะอยู่ในซองอยู่ในเสื้อผ้าไหมไทยระยะเข้าไปนะฮะเดี๋ยวมาไล่ฟังนะฮะเดี๋ยวเกริ่นไว้ก่อนเนาะนะฮะแต่ละข่าวเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยช่วงนี้ทำไมข่าวมันแบบดูแบบรุนแรงเลยเนาะเออนะฮะน่ากลัวนะครับเนาะเผยเคสเด็กอายุ11ตื่นมาเจอค้างคาวเกาะหน้าก่อนเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าอันนี้ข่าวอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ข่าวในไทยใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าเด็ก11ที่ขับรถไปชนคนตายพาดหัวข่าวซะน่ากลัวทีเดียวนะฮะนี่น่าจะเป็นข่าวในต่างประเทศนะฮะปปช.ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตนะผิดอาญาวินัยร้ายแรงเกี่ยวกับกรณีการทุจริตนะฮะที่ว่าการสอบนะฮะยอมรื้อแล้วครับรีสอร์ทลูกป่าทับลานนะฮะทนายอ่านยื่นหนังสือบิ๊กเต่าแฉขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่นอีสานใต้นะฮะหลายข่าวเดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังกันละกันเนาะนะฮะขอเปิดอินสักเพลงดีกว่าเนี่ยมาเล่าข่าวกันนี้เกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนการบินไทยแจ้งปมแอร์สาวขนเฮโรอีนผิดวินัยชัดเจนครับคำอนุญาตให้ยิ้วของอยู่แล้วเนาะเออนะฮะมางั้นเดี๋ยวฟังของพี่เทวเทนโรมิน1เพลงครับเพลงที่มีชื่อว่าวิชามานนะครับที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะพี่เพชรว่าดีเจครับวันนี้ไปรับป้ายขาวมาแล้วหลังจากที่ขับป้ายแดงมานานนะฮะวันนี้ไปรับรถป้ายขาวมาแล้วว้าวนะฮะยอยอ3696ใช่ไหมฮะรถของพี่เพชรรถที่ทำงานนะครับเนาะพี่สิริโชคว่าดีเจครับว้าเวกับอารมณ์เปรียวเนี่ยมันต่างกันไหมอันเดียวกันนะพี่อารมณ์เปรียวอารมณ์เหงากับว้าเวความหมายเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าภาษาไทยนี่มันมีมันหลายคำเนาะในประโยคในความหมายเดียวนะฮะ

ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับเพลงนี้จากเทพเทนพมินนะครับวิชามานนะฮะเพลงท้อแบบยุค80 90ของแท้เลยนะครับส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เดินทางกลับบ้านกันพี่สนส่งภาพมากำลังขับรถอยู่นะฮะท้องฟ้าดำครึ้มเลยอันนี้เส้นแม่ริมป่ะเส้นไปทางโน้นป่ะฮะกำลังเดินทางนะครับขึ้นเหนือล่องใต้นะฮะส่งบรรยากาศเข้ามานะครับในโซนภาคเหนือนะนะมีท้องฟ้าครึ้มนะครับนะนะครับคุณผู้ฟังก็มาดูข่าวกันหน่อยไหมเดี๋ยวมีเปเล่ที่ขอมานอใจเธอนะครับสายลมเจ็บปวดเพลงเหตุด่วนเดี๋ยวเปิดให้ยังไม่ได้เปิดเลยเพลงแปลกนะฮะรอนานแล้วนะฮะจริงๆมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติด้วยที่ขอมานะฮะนะครับเท่าหัวงูเหรอพอก่อนเคดับบิลเดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านนะครับรถกำลังแน่นเลยในหลายพื้นที่ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับพูดถึงรถนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวเมื่อกี้นะครับตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมหรือยังเอ่ยทักทายพี่ทิศด้วยกันละกันนะครับสำหรับกรณีของเด็กนะฮะแต่เมื่อกี้ถามคุณผู้ฟังไปนะครับว่าคุณผู้ฟังเคยขับรถตอนเป็นเด็กหรือว่าเคยขับรถยนต์ไปชนชาวบ้านหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความมากันเยอะทีเดียวนะครับลุงแป๊ะก็บอกว่าเคยมีเหมือนกันตอนสมัยเป็นนักศึกษาเมื่อก่อนเนี่ยขับรถไปชนหมอไปชนรถยนต์หมอนะฮะเสียไป 3,000 นะครับพี่ตาก็บอกว่าเคยขับรถแต่ตกข้างทางนะครับบนรถยนต์รถเก่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรเลยนะฮะก็เลยคนก็มาถามว่าใช่พระอะไรทำไมโอ้ทำไมแบบดวงดีจังเลยอะไรเงี้ยนะครับหลายๆกรณีที่คุณฟังส่งมานะครับแต่กรณีของเด็กอายุ11ที่เป็นเด็กพิเศษนั้นนะครับล่าสุดนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าแม่เด็กเผยว่ารู้ว่าลูกขโมยรถออกมานะครับแต่รีบโทรหาตำรวจแต่ว่าสกัดไม่ทันตามภาพคลิปกล้องวงจรปิดน่ากลัวมากๆเลยหลายคนเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้ที่เราเปิดไปเนาะมันชนแบบว่าเหมือนกับกวาดเลยฮะอย่างการภาพ AI อ่ะซึ่งหลังๆมานี้ภาพ AI ในโซเชียลเยอะมากใช่ไหมฮะภาพน้ำท่วมบ้าภาพอุบัติเหตุภาพยิงการต่างๆในโซเชียลที่เป็น AI มันทำเยอะมากมายแต่นี่คือของจริงเลยนะภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของชาวบ้านในพื้นที่นะเจ้าเขาเรียกว่าพระเนาะเป็น30กว่ารูปไปกำลังเดินทุดงนะครับซึ่งอยู่ในเลนขวาสุดนะฮะของถนนนะฮะซึ่งเป็นเลนคนนี่แหละนะฮะปรากฏว่ารถก็มาจากไหนไม่รู้นะฮะกระบะพุ่งเสยนะครับเรียกว่าเรียงคิวเรียงตัวเลยรุ่มตึมโอ้โหนะฮะแล้วพระแต่ละรูปแต่ละองค์ก็เรียกว่ากระเด็นขึ้นน่ะกระเด็นขึ้นข้างบนเลยนะฮะเนี่ยน่ากลัวมากนะฮะตอนนี้ข่าวยังไม่ออกมามีแค่นี้อยู่นะว่าเป็นเด็กพิเศษเด็กที่ไม่เต็มมาพูดตามตรงนะฮะนี่ครับแล้วก็มีพ่อของนักร้องดังออยแสงสินก็เสียชีวิตด้วยก็คือพ่อของนักร้องออยแสงสินเนี่ยก็คือเป็นก็คือบวชอยู่เหมือนกันนะบวชอยู่เหมือนกันนะฮะมรณภาพ8รายนะที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมมาดีจะนำมาเล่าให้ฟังตัวนี้น่าจะกำลังอยู่ในช่วงการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเนาะสาระสุดนี้สมเด็จพระสังฆราชนะครับมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระธุดงค์ทุกรูปไว้ในการดูแลนะครับคุณผู้ฟังอ๋อไว้ในการดูแลนะฮะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วเมื่อกี้เจ๊ก็ถามว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าวิญญาณพระมีจริงใช่ไหมฮะมีหรือไม่มีหลายคนก็ถามบอกว่ามีนะฮะตามหลักการพุทธศาสนาเขาบอกว่าพระนี่นะพี่หนุ่มนะต้องพูดย้ำอีกรอบนะว่าคุณฟังเซตสองกำลังมานะต้องย้ำอีกรอบหนึ่งลีลาอีกรอบหนึ่งนะตามหลักการวิทยาที่มีการได้ลงข้อมูลเอาไว้เขาบอกว่าพระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นพระอะไรก็ตามแต่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วเมื่อมรณภาพไปแล้วนะฮะถือว่าเป็นวิญญาณเหมือนกันตามข้อมูลนะก็คือถ้ายังมีติดมีบ่วงมีกรรมต่างๆก็จะเป็นสัมภเวสีล่องลอยกันไปเพราะว่าตามหลักการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดาเมื่อสิ้นชีวิตตักใส่ไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็คือเป็นวิญญาณที่ล่องลอยออกมานะครับถ้ายังติดห่วงกรรมอยู่ก็คือเป็นสัมภเวสีล่องลอยนะฮะถ้ามีบุญมากมายก็เหมือนคนนะฮะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่เนี้ยคือเสียชีวิตร่วมกันเขาเรียกว่าตายโหงเออน่ากลัวมากๆเลยนะฮะวิญญาณพระก็จะอยู่และบ้านหลังเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะโอ้โหระวังจะน่ากลัวแค่ไหนอันนี้ไม่ได้ไปว่าให้นะฮะนะครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อไปนะนะฮะดื้อบอกว่าดีเจสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่นครปฐมพร้อมรับฝนเย็นนี้สาวดื้อมาแล้วฮะตอนนี้กำลังบอกว่าเขาเรียกว่าครึ้มเลยทีเดียวกำลังขับรถอยู่นะฮะดื้ออย่าไปขับรถเสยชาวบ้านเขานะพี่เฟิร์สบอกว่าเคยเขามาชนเฉียดตายได้มา150,000หน่อยสิรู้ไหมที่ไหนฮะพี่เฟิร์สมีภาพจากกล้องวงจรปิดตัวเองสมัยที่ตอนที่ทำงานอยู่นะครับปรากฏว่ากำลังเดินอยู่หน้าร้านอยู่สักพักนะครับมีรถมาจากไหนไม่รู้นะครับพุ่งเข้ามาชนนะฮะอย่างแรงทีเดียวนะครับดีว่ามีรถเก๋ง1คันขวางเอาไว้นะฮะพี่เฟิร์สวิ่งหลบเข้าไปในร้านนะครับโอ้โหโชคดีมากเลยนะฮะที่ไม่ไปโดนตัวคนนะฮะได้เงินมา 150,000 นะฮะถามว่าคุ้มไหมหรอรถข้างหน้ารถใครพี่รถพี่ป่ะ
ที่จอดอยู่อ่ะพี่สิริโชคบอกว่าดีเจครับนอกจากขับรถชนแล้วรถระยองผมก็ขับมาแล้วครับสิริโชคพญางามนี่มันตึงนะแกเนาะมันตึงนะฮะเซาะสปะมุกนะฮะนอกจากขับรถชนบุรีแล้วผมยังเคยขับรถระยองด้วยครับดีเจเอาสิริโชคไปคั่วป่ะสิริโชคไปเจ๊จิกุงเน้อนะฮะเดือบอกว่ามีแต่เขามาชนครับพี่วินขาอ๋อเดือเคยส่งภาพมาเหมือนกันว่าเคยขับรถกระบะนะครับแล้วก็มีคนมาชนท้ายเหมือนกันเป็นผู้หญิงนะแต่ขับกระบะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรยังไงแบบไหนเหมือนกันนะฮะโดนชนไปก็เรียบร้อยนะฮะจัดการกันไปนะครับเนาะโอ้พี่เฟิร์สวันที่จะขับรถเก่งขนาดนั้นคือใช้ไม่ได้เลยต้องขายซากเดียวเป็นรถของพี่เฟิร์สเองนะฮะเรียบร้อยสิฮะน่ากลัวนะฮะยังไม่ถึงคาพี่ยังโชคดีที่เรายังไม่เป็นอะไรอยู่เฉยๆฟังรถพุ่งมาชนน่ากลัวแค่ไหนอะเออนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะเอาแล้วเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงเก่าของเปเล่เลยกันเปเล่เห็นแล้วเดี๋ยวมาดูกรณีฆ่าบกปูนกันนะฮะที่เขาเอายัดถังและทิ้งลงน้ำกันน่ากลัวมากๆเลยข่าวนี้นะฮะฟังเปเล่หนึ่งเพลงแล้วกันนะครับเอ๊ะเหมือนได้เห็นฟ้าแลบเมื่อกี้บนดอยสุเทพนะฮะเปเล่ธัญรัตน์นะครับเพลงนี้ครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใจเธองานจากเปเล่นะครับเปเล่นะฮะที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะมาดูอีกหนึ่งข่าวดังเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับกรณีของการฆ่านะครับแล้วก็ยัดไว้ในอะไรนะถังแล้วก็ถ่วงน้ำซึ่งน่ากลัวมากๆเลยนะฮะข่าวแบบนี้นี่ยังคงมีเหตุอย่างต่อเนื่องอย่างตั้งแต่กรณีของเปรี้ยวเนาะอะไรนะลืมชื่อไปแล้วผู้ชายอะที่เขาอายัดยัดไอ้ถังนะจมน้ำอะชื่ออะไรนะลืมไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี้นะฮะจากกรณีของการหายตัวไปของนายอุเทนอายุ39ปีนะครับหายตัวไปปริศนานับเดือนก่อนที่ต่อมาทางเจ้าที่ตำรวจจะสืบทราบว่านายอุเทนนะฮะถูกฆาตกรรมเสียชีวิตโดยร่างถูกยัดในถังโบกปูนถ่วงน้ำอยู่ในบึงน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ300เมตรในพื้นที่หมู่11ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะครับที่เป็นข่าวออกไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับเจ้าหน้าที่ประดาน้ำสามารถที่จะนำถังสีฟ้างมนะฮะแล้วขึ้นมาได้นะถังที่บรรจุร่างมนุษย์นายอุเทนนะครับซึ่งใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดนะครับก็หลังจากที่ตัดออกมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าข้างในนี่มีปูนเขาเรียกว่าคือต้องตัดนะเพราะมันเป็นปูนนะเนาะนะแล้วก็มีกลิ่นหนักมากเลยนะฮะตำรวจสามารถเปิดฝาได้มีกลิ่นแรงมากได้ทำการใช้เลื่อยไฟฟ้าผ่าตัดออกมานะฮะเลื่อยหักไป3ใบทีเดียวด้านในเพราะว่าเป็นปูนซีเมนเห็นสิ่งที่มีชีวิตคล้ายชิ้นส่วนมนุษย์ซึ่งอยู่ระหว่างการรอทุบซีเมนแล้วชันสุดต่อไปและทีนี้หลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการหาเชิญตัวในเบิร์ดนะครับพยานได้ให้ข้อมูลว่านายอุเทนถูกยิงเสียชีวิตนะครับมาพูดคุยกันนะครับและมีนางวันเพ็ญ78ปีเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตมาพูดคุยกับนักข่าวบอกว่าดีใจนะที่เจอศพลูกชายทันทีหลังจากนี้ต่อไปก็จะไปแก้บนที่วัดไซใหญ่ต้องขอบคุณเจ้าที่ด้วยที่พยายามงมหานะฮะเบื้องต้นเจ้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกมานะครับเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดพร้อมนำถังที่บรรจุศพถ่วงน้ำมาทำการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเจ้าที่ตำรวจสืบสวนนนทบุรีอยู่ระหว่างการไปคุมตัวนายแซมผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำเพิ่มก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับการสแกนภาพใต้น้ำนะครับเจอฟองอากาศขึ้นมาเจ้าที่ก็คิดว่านี่น่าจะเป็นที่เก็บศพที่ศพอยู่ข้างในนะฮะเจ้าที่ตำรวจพยายามคุมตัวรถนายแซมออกมานะครับตู้สีขาวผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามนายแซมว่ารับสารภาพไหมแต่นายแซมไม่ตอบคำถามนะฮะจากนั้นได้รีบวิ่งเข้าไปด้านในห้องสืบสวนทันทีนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวเพิ่มเติมมาจะได้รายงานให้ทราบต่อไปนะฮะคุณฟังฮะน่ากลัวเนาะนะฮะมีประเด็นอะไรกันนะครับทำไมถึงต้องถึงขนาดนี้นะฮะตำรวจจับแซมคดีข้ามพังศพยัดถังถ่วงน้ำนะฮะเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นในแซมเนี่ยบอกว่าปฏิเสธหมดเลยนะครับไม่ได้ทำนะฮะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบศพที่เปลี่ยนสภาพเนื่องจากว่ามีปูนเกาะทั่วร่างกายผลชันสูตรเนี่ยชันสูตรศพนะครับบนบริเวณกะโหลกศีรษะเหนือกกหูด้านขวามีลักษณะคล้ายบาดแผลจากกระสุนปืนหนึ่งแห่งแต่เจ้าที่ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากปืนไหมนะฮะจำเป็นต้องรอการผ่าชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์อีกรอบอย่างละเอียดก่อนนะฮะเช่นเดียวกับอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะฮะแม้พยานหลักฐานหลายส่วนจะสอดคล้องข้อมูลของนายอุเทนแต่ก็ต้องรอพิสูจน์ตัวคือหมายว่าจะตรวจต่างๆให้มันชัวร์ก่อนว่ามันใช่คนที่หายไปจริงๆไหมนะฮะมีรอยลูกปืนยิงเข้าไปก็ตามนั้นแหละนะฮะข่าวนี้ก็หดหูใจเนาะแต่ละข่าวน่ากลัวทางด้านนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็น2ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นๆกันต่อแล้วกันในช่วงต่อไปนะล่าสุดอีก3ศพที่เป็นข่าวออกมาใช่ไหมเผยปมอดีตลูกเขยฆ่าโหดฆ่ายกครัว3ศพพ่อตาแม่ยายเมียคุตำรวจคุมตัวชี้จุดฝังดินอำพรางก็ไม่แต่ละข่าวน่ากลัวจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้กันต่อนะฮะ

ายลมเจ็บปวดนะครับเพลงนี้ขอมานะฮะเมื่อกี้มีคนฟังขอเพลงเหตุด่วนเหตุร้ายมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงแปลกใช่ไหมยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะมันไม่เข้าพวกไงนะฮะไปดูอีกหนึ่งกรณีน่ากลัวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการฆ่าทำไมช่วงนี้มีแต่คนน่ากลัวนะฮะดูนี่จะคบใครจะคุยใครคุณผู้ฟังต้องระวังนะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่อยู่กับเราเนี่ยนะฮะเขายังไงแบบไหนน่ากลัวเหมือนกันนะนะครับไปดูอีกหนึ่งกรณีนะฮะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ฆ่ายกครัวคุณผู้ฟังเมื่อกี้ฆ่ายัดถังอันนี้ฆ่านะครับอดีตลูกเขยโหดนะฆ่ายกครัว3ศพพ่อตาแม่ยายเมียเลยนะตายหมดเลยนะฮะแล้วศพไปฝังนะครับสารภาพว่าไปขโมยของในบ้านเขาแล้วเขาออกมาเห็นนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจนะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอไพรสตรีนครสวรรค์นะครับไปชี้จุดที่ฝังศพในไร่มันสำปะหลังนะฮะไร่มันนะฮะหมู่6นะครับตำบลโคกเดืออำเภอไพรสตรีนครสวรรค์นะครับหลังจากที่ฆ่าเขาแล้วนะเขาก็หนีฆ่าไปพัทยานู่นเลยชลบุรีนะฮะ30มิถุนายนครับตำรวจนะฮะได้รับการแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่8นะครับว่ามีคนหายไป3คนนะครับมีพ่อเนาะแม่เนาะแล้วก็ลูกเนาะลูกสาวอายุ43ปีนะพ่ออายุ78แม่อายุ69นะครับหายไปยังปริศนาจึงนำตำรวจเข้าสอบถามเข้าดูในพื้นที่ปรากฏว่าไปเจอสภาพเหมือนคนตัดกล้องวงจรปิดออกนะครับเมื่อไปดูไฟล์จากกล้องวงจรปิดที่เหลือปรากฏว่าเมื่อเวลาประมาณ 2:30 นะฮะพบนายสามารถเนี่ยอดีตแฟนของนางสาวพิวัฒน์พรเนี่ยแล้วก็ล็อกเข้ามาภายในบ้านก่อนจะขับรถยนต์ออกไปจึงเชื่อได้ว่านายสามารถน่าจะลักพาศพทั้งหมดออกไปด้วยโอ้โหนะฮะ

0: แต่ทีนี้จากนั้นนะครับนายคนนี้ก็เดินทางไปที่อำเภอตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุนชลบุรีไปเปิดโรงแรมพักนะครับในพัทยาเพื่อเป็นการซ่อนตัวนะฮะตอนนี้ก็ตามจากกล้องวงจรปิดก็ไปตามเจอเลยนะฮะเอามาสอบปากคำเฮ้ยอะไรยังไงแบบไหนนะฮะปรากฏว่านายคนนี้เล่าให้ฟังว่ายอมรับว่าเมื่อก่อนนะเคยเป็นแฟนกับนางสาวพิวัฒน์พรหนึ่งในผู้ตายก็คือลูกสาวของบ้านหลังนี้นะฮะก่อนจะเลิกกันไปแต่เนื่องจากว่าตนเองนี่มีหมายจับคดีลักทรัพย์ติดตัวไม่มีงานทำไม่มีเงินนะฮะซึ่งแอบย้อนกลับไปที่บ้านของแฟนเก่าในกลางคืนเพื่อจะไปขโมยเงินนะฮะไปถึงปุ๊บเนี่ยถอดกล้องวงจรปิดก่อนออกถอดเอเมมอรี่ออกนะฮะหยิบมีดในห้องครัวไว้ด้วยนะโอ้โหเด็บเอลเอาไว้นะฮะเพื่อป้องกันตัวนะครับระหว่างนั้นเองนะครับพอดีว่าทั้ง3พ่อแม่ลูกเดินออกมาพอดีมาเจอพอดีนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าอันนี้คำให้การของนายคนนี้นะเขาบอกว่ามีหนึ่งในผู้ตายนะครับง้างนะครับยกมีดดาบขึ้นมาจะฟันนายคนนี้คือจะฟันโจรนะฮะแต่ตนเองนะซึ่งมีอาวุธเหมือนกันก็แทงสวนเข้าไปปรากฏว่าตายหมดเลยนะฮะทั้ง3รายด้วยความที่เป็นผู้ชายจะแข็งแรงกว่าว่างั้นตายคาบ้านเลย3ศพแล้วขนศพทั้ง3ศพนะฮะฟังโอ้โหคือรถกระบะตัวเองนะฮะแล้วไปฝังที่สวนมันสำปะหลังนะฮะห่างออกไปประมาณ2กิโลแล้วขับรถหนีไปนะฮะนายสามารถยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นลักของขโมยเป็นลักขโมยของในบ้านผู้ตายเนี่ยได้มาได้สตางค์มาแล้วแสนกว่าบาทรอบแรกได้เงินไป 114,000 บาทรอบ2ได้ไปนะฮะ 32,000 บาทย่ามใจจึงกลับมาฆาตกรรมยกครัวเลยทีเดียวนะฮะน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเขาก็จะได้นำตัวไปขนศพนะเขาต้องไปพบศพแล้วนะฮะถูกฝังอำพรางไว้ในพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการชันสูตรนะดีว่ามันแค่วันเดียวเองเนาะศพมันยังไม่เปลี่ยนสภาพนะแต่ละข่าวน่ากลัวนะฮะหลังๆมันนี่มีแต่ข่าวคอขาดบาดตายนะฮะทำไงดีอะทำใจนะฮะอ่ะสองข่าวสามข่าววันนี้มีแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยนะคุณฟังฮะเปิดเพลงนี้สักเพลงได้ไหมชื่อเพลงว่าเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับลองฟังดูแล้วกันเป็นเพลงแปลกนะฮะเพลงมันจะฮาๆหน่อยนะอาจจะไม่เข้ากับข่าวแต่ว่ามันชื่อเพลงว่าเหตุด่วนจริงๆนะฮะงั้นฟังดูแล้วกันเพลงนี้นะครับ
1: รับสิ
0: พี่บินดี้พี่บิลลี่ส่งภาพมาเป็นภาพอะไรฮะดอกไม้เหรอฮะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: บ้านผม
2: สวัสดีครับ191พูดอยู
1: ่ครับพี่ครับบ้านผมอยู่เกษมสันต์นะครับขอแจ้งเหตุด่วน

0: ซื้อน้ำเอามากรวด
1: เนี่ยประชดประชันคนจะรีบให้ก็ประชดกันจังคนบุกเข้าบ้านไม่ระมัดระวังชอบมันลำบากพวกพี่ๆประจำน้องต้องเข้าใจว่าที่นี่มีระบบพอมีคนโทรเข้ามารายงานความไม่สงบมันต้องเช็คไม่ใช่รีบไปตะปบมันต้องเขียนเอกสารไม่งั้นนายพี่จะตบนะ
0: คือผมต้องทนเฮ้ยพี่มันมาชั้นบน
1: อย่าเป็นกังวลระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมนต
0: ์คือผมว่าผมตอนนี้ผมจะเป็นลม
1: ระหว่างที่รอพี่ว่าน้องไปสวดมนต์นะมาพี่ขอชื่อจริง
0: ฮะ
1: พี่จะทำเรื่องในระบบมันต้องอ้างอิง
0: ผมเข้าใจในระบบ

0: ติดลมบน
1: แล้ว
0: นามสกุลทรงอิทธิพล
1: อ๋อพ่อของผมไปต่างจังหวัดจริงๆเขาเป็นทหารเขามียศนายพล
0: โอ้น้องนามสกุลติดลมบนน้องนามสกุลติดลมบนมึงไปหยิบปืนใส่ชุดเกราะให้เวลา30วิไปสตาร์ทรถยนต์ครับ
1: เชื่ออะไรวะงงเฮ
0: ้
1: ย
0: ไป
1: มากันทั้งกรม40กว่าคนสวัสดีครับผมผู้หมวดวีรายงานตัวพร้อมทำความดีต่อสังคม
2: พี่คือคนในโทรศัพท
1: ์ครับ
2: เสียงมันมีความต่างระดับนะไม่ได้อะไรแต่ตะกี้ที่คุยกันทุกอย่างช้าเหมือนว่าพี่น่าจะหลับ
1: อ้อผมแค่ทำงานตามลำดับพอรู้ว่ามีโจรเลยมาจับนะถ้าไม่ลำบากช่วยบอกพ่อของคุณหน่อยว่าจาวีได้จัดการแล้วเสร็จสรรพ

0: คนรอบตัว
1: เพลงนี้ก็มีตลกดีแต่มันก็สนุกดีนะเพลงนี้คุณฟังฟังคุณรู้เรื่องใช่ไหมฮะเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงเรื่องของเหมือนกับเขาประชดประชันตำรวจเนาะเหมือนกับประมาณว่ามีชายคนหนึ่งก็โทรศัพท์ไปหาตำรวจ191บอกว่าสวัสดีครับ
0: ผมอยู่กับเกษมสันนะคร
1: ับอยู่เนี่ยอยู่บ้านตรงเนี้ยน่ะตอนนี้มีเหตุการณ์เหตุด่วนเหตุร้ายนะถามชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะขอเลขที่ประจำตัวเหตุการณ์เกิดกี่โมงถามยิบถามย่อยถามละเอียดนะฮะถามนั่นแหละนะฮะจนกระทั่งไปถึงช่วงคลายแม็กก็คือเขาบอกนามสกุลปรากฏว่านามสกุลเนี่ยมันเป็นนามสกุลผู้มีอิทธิพลนะสมมติเราบอกว่าเราชื่ออันนี้นามสกุลนี้ถ้าว่าไม่รู้แต่สมมตินามสกุลดูสมมติว่าสวัสดีครับจะแจ้งเหตุด่วนหน่อยครับเหตุการณ์อะไรครับมีโจรเข้ามาขโมยของในบ้านนะฮะที่ไหนครับเดี๋ยวสักครู่นะพอดีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเคสหลายคิวอยู่นะฮะขโมยอะไรอะฮะเขามาขโมยอะไรมีภาพกล้องวงจรปิดไหมพยายามถามตำรวจถาม191ถามหลายรอบนะฮะขอชื่อของนามสกุลของผู้แจ้งหน่อยสิฮะแต่ปรากฏว่าพอดีจะแจ้งเป็นชื่อเป็นพอดีชื่อชัยชนกชิดชอบอะครับอุ้ยนามสกุลชิดชอบตำรวจไปนะฮะไปด่วนเลยนะฮะนามสกุลชิดชอบนะฮะนั้นนะลูกชายเดวินโทรศัพท์มาแจ้งด่วนนะฮะต้องรีบไปที่เกิดเหตุเลยนะฮะเดี๋ยวโดนปลดทั้งตำแหน่งนะฮะคือถ้าสมมติว่าคุณนามสกุลไม่ดังไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนมีสีนะเขาตำรวจเขาจะไม่สนใจเขาจะปล่อยคดีไปก่อนช่างมันเถอะแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นคนดังคนรวยกัดปากกาด้ามหนึ่งหายเขาก็หาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกค้นได้บุกค้นคดีลักทรัพย์ปากกาหนึ่งด้ามของนายเนวินชิดชอบได้แล้วโจรอ้างว่าไม่มีปากกาใช้ในการนี้ตำรวจเองก็ได้รับความชื่นชมจากคนบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากในการนำปากกามาคืนให้กับนายเนวินชิดชอบเลยฮะเข้าใจไหมเขาต้องการเสียสีวงการตำรวจต่างๆนะครับที่เลือกทำคดีให้กับในส่วนของคนดังคนรวยหรือว่าคนมีสีเพราะว่ามันจะไปกระทบกับการทำงานเขาไงก็นี่ไงคุณฟังเห็นข่าวช่อง9สมทไหมรายการพิธีกรรายการช่อง9ถูกปลดอะรายการจอบลึกตัวไทยรายการหมาแก่กับแมวสาวที่เขาอ่านข่าวเรื่องลูกของเนวินนะฮะเขาอ่านข่าวแล้วเขาเหมือนกับประชดประชันลูกชายเนวินชิดชอบฮะถูกปลดเลยนะช่อง9สมทประกาศข่าวถูกปลดเลยตอนนี้จะย้ายไปอยู่ช่องเนชั่น22แล้วนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับนะฮะนะครับเอาละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับนะโอ้โหเอาขอเพลงมันสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาดูอะไรอีกมีข่าวอะไรอีกดีเจเดี๋ยวก่อนดีเจขอดูก่อนนะอ้าวขอเพลงมันหนึ่งเพลงนะฮะล่าสุดนี้มีการเปิดภาพพระธุดงค์นะครับ15รูปนะครับที่รอดชีวิตจากเหตุสลดนะครับในครั้งนี้นะฮะอ๋อจะเล่าคดีเรื่องมันคือแป้งนะฮะมันคือแป้ง

ดินน้ำลมไฟทีเดียวนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่โอ้โหสุดยอดเลยเพลงนี้นะครับไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากเลยอยากจะฟังซอมเดี๋ยวให้ฟังเพลงสากล2เพลงเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวมันคือแป้งให้ฟังต่อเนาะนะเรื่องราวของพระด้วยเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะครับ

อมบี้ซอมบี้นะครับนี่คือเพลงจากเดอะหลายคนไม่รู้จักชื่อวงเขาใช่ไหมชื่อ The Cranberries นะครับ The Cranberry เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะฮะซอมบี้แต่นักร้องนี่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะนะครับขออีกเพลงนึงฝรั่งได้ไหมเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเฮโรอีนให้ฟังฟังกันล่าสุดเนี่ยเขามีการจับอีกแล้วนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังสงสัยว่าขบวนการอาจจะเป็นขบวนการเดียวกันที่หลอกให้แอร์โฮสเตสส่งยาบ้าส่งยาเฮโรอีนนะฮะไปยังออสเตรเลียเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาจับได้อีกรายหนึ่งเอายัดใส่ผ้าไหมอาจจะเป็นเจ้าพ่ออะไรเดียวกันโอเคนะอันนี้เขาก็เปิดซาก็อีกหนึ่งเพลงครับLonelyครับFaith and Loveนะครับสำหรับเพลงนี้ครับ

เพลงนี้มันไปก๊อปปี้เพลงดาโกสตาดินเต้มาเนี่ยใช่ป่ะอันนี้มันเป็นเพลงที่หลังใช่ไหม Lonely Faded Love เนี่ยยายผู้หญิงคนที่ทางไปก๊อปปี้เพลงมายาฮีมายาฮู้มาใช่ไหมใช่ไหมโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายไม่เยอะหนาใช่ไหมก๊อปปี้เพลงดาโกสตาดินเต้มาว่ะฝรั่งก๊อปปี้ฝรั่งก็มีครับคุณผู้ฟังแต่ว่าของดาโกสตาดินเต้ของเพลงนั้นเนี่ยมายาฮีมายาฮูนั้นมันเป็นของโรมาเนียนะครับต้นฉบับก็เป็นของโรมาเนียออกมาตั้งแต่ปี2000ละ244-45แล้วนะครับและคิดว่าของโลนี่ผู้หญิงคนนั้นน่าจะไปก๊อปปี้มาเห็นไหมฝรั่งก๊อปปี้ฝรั่งก็มีนะฮะนะครับอันนี้คือเซตเพลงสากลนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะแปลงมาจากรักใต้ต้นลินเดนนะฮะมีด้วยเหรอเพลงนี้ฮะตลกมากเลยเอาละครับนี่คือเพลงสากลนะครับที่ส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ5โมงเย็นกับอีก8นาทีนะฮะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเรามาฟังข่าวเกี่ยวกับกรณีของนี่ดีกว่านะเขาเรียกว่าเป็นการขโมยไม่ใช่ขโมยสิการขนแป้งขนเฮโรอีนนะฮะหรือมันคือแป้งนะฮะต้องบอกคุณฟังว่าหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนก็เกี่ยวกับกรณีของแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับไปที่ออสเตรเลียตอนแรกหลายคนตกใจแล้วก็ตกใจว่าโอ้ออสเตรเลียนี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยหาอะไรได้พิเศษหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะไปมาเอ๊ะเหมือนจะโดนหลอกนะเหมือนจะโดนหลอกให้ส่งพัสดุส่งของนะครับล่าสุดนี้นะฮะคุณฟังฮะมีเจ้าหน้าที่นะฮะเขาไปเจอผ้าไหมไทยนะฮะซุกซ่อนเฮโรอีนนะครับแล้วก็เตรียมส่งของออกไปออสเตรเลียอีกแล้วแล้วก็ไปไต้หวันด้วยนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าที่นะครับปปสนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับการจับนะฮะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็หลายๆท่านที่พื้นที่ตรวจสอบกันนะโดยเฉพาะการที่เจอเฮโรอีนล่าสุดเนี่ยอีกรอบนึงนะฮะ25กิโลกรัมครับซุกซ่อนในเสื้อผ้าพื้นเมืองผ้าไหมซองกาแฟแล้วก็เสื้อกันหนาวนะครับนะฮะเขาบอกว่าบรรจุมาในพัสดุระหว่างประเทศเนี่ย5กล่องเตรียมส่งไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันนะครับเขาบอกว่าเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการตรวจยึดพัสดุ2กล่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกล่องแรกเนี่ยเฮโรอีนเจอ8กิโล 8.17 กิโลซุกซ่อนในเสื้อผ้าพื้นเมืองปลายทางจะส่งไปออสเตรเลียนะฮะเจ้าที่สืบสวนทราบว่าต้นทางเงินจะส่งพัสดุเนี่ยฝั่งฟรีนะมาจากจังหวัดเลยมาจากจังหวัดเลยจังหวัดเลยอยู่อีสานใช่ไหมฮะเอ้ามาจากอีสานได้ไงนะครับเมื่อ1กรกฎาคมสำนักงานปปส.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับส่งพัสดุในพื้นที่จังหวัดเลยทันทีเลยนะครับทำให้ทราบว่าพัสดุดังกล่าวคือกล่องเดียวกันและมีอีก3กล่องถูกกระจายไปยังพื้นที่กรุงเทพแล้วด้วยอีก2จุดนะฮะจุดที่1นะครับส่งไปที่เขตบางกะปิอันนี้มีเฮโรอีน6กิโลซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมไทยก็คือมาต้นทางมาจากจังหวัดเลยฮะอีกอันนึงนะฮะส่งไปที่ถนนรางน้ำราชทีวีกรุงเทพอันนี้10กิโลกรัมซุกซ่อนในซองกาแฟและเสื้อกันหนาวปลายทางจะเป็นออสเตรเลียกระจายไป2ที่เมื่อกี้ไปไต้หวันใช่ไหมอันนี้ไปออสเตรเลียเจ้าที่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าที่ส่งไปหาแอร์โฮสเตสนะฮะตำรวจเจ้าที่ตำรวจบอกว่าจากการขยายผลทราบว่าผู้สั่งการจ้างวานนะครับได้จัดส่งพัสดุไปยังประเทศออสเตรเลียคือคนไทยนะดูจากชื่อนะฮะที่ส่งพัสดุคือคนไทยและมีหมายจับอยู่ด้วยที่จังหวัดตากในคดีช่อโกงนะไม่ใช่ยาเสพติดนะช่อโกงนะฮะพบว่ามีการสั่งการจากประเทศออสเตรเลียนะฮะต่อเนื่องนะครับวันที่2กรกฎาคมนะเจ้าหน้าที่ขยายผลปิดล้อมตรวจค้น3เป้าหมายครับเกี่ยวข้องกับพัสดุดังกล่าวนะครับก็แล้วก็ทราบบัญชีการโอนค่าจ้างหิ้วสินค้าในพื้นที่จังหวัดเลยและก็จังหวัดนครพนมนะครับปรากฏว่าผลการดำเนินงานพบว่าบุคคลที่ส่งพัสดุนะครับร่วมกันกับภรรยาชาวประเทศลาวเนี่ยเป็นผู้ส่งพัสดุนะ2ครั้งโดยไปรับพัสดุมาจากชายชาวลาวฟังดีนะเหมือนเขารับมาต่อยทอดหนึ่งนะฮะเขาไปรับพัสดุไอ้เนี้ยที่ว่าเนี่ยนะที่ว่าผ้าไหมที่ว่ามีเฮโรอีนอยู่นะฮะมาจากชายคนหนึ่งชายปริศนาชาวลาวได้รับค่าจ้างเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของภรรยาชาวลาวนะครับนะฮะแล้วก็จากนั้นก็เอามาส่งพัสดุต่อนะครับที่เมืองเลยแล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพนะฮะ
กรุงเทพมหานครหรืออาจจะส่งต่อนะครับเห็นดีเจบอกแล้วมันจะเป็นต่อเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเราจะไม่สามารถจับตัวได้ว่าต้นทางมันมาจากไหนนะครับหรืออาจจะส่งต่อให้กับแอร์โฮสเตสก็เป็นได้เจ้าที่กำลังดูว่ามันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าประเทศไทยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับสามเหลี่ยมทองคำครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาไอซ์เฮโรอีนเคตามีนและยังเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนที่มีระบบการคมนาคมที่ทันสมัยและสะดวกจะส่งพัสดุก็ง่ายไรเดอร์ก็มีนะฮะเครื่องบินก็มีแล้วก็เชื่อมโยงไปภูมิภาคอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเทศลาวพม่านะฮะทางตอนเหนือเนี่ยมาจากพม่ามาจากลาวทางภาคตะวันตกก็มาจากพม่าเหมือนกันยาพวกนี้นะฮะมันจะถูกส่งมาจากประเทศเหล่านี้ส่งมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดนะฮะซึ่งแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยอาจจะเป็นแค่บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นตัวการในการส่งฝากของแค่นั้นเองเธออาจจะไม่เกี่ยวอะไรเลยก็เป็นได้ไม่เกี่ยวเลยนะฮะทีนี้นะฮะจะมีการขยายผลต่อนะครับว่าต้นทางมาจากไหนจากประเทศไหนตอนนี้ต้องบอกว่าคนอันคงต้องทำงานหนักมากนะฮะนะฮะสรุปแล้วไอ้ที่เขาจับได้ที่ล่าสุดนี่ก็คือนะฮะสองสามีเมียเป็นคนลาวผัวเป็นคนไทยนะครับไปรับของมาจากชายชาวลาวนะฮะแล้วเอาของข้ามประเทศมาประเทศไทยแล้วไปส่งพัสดุที่เมืองเลยก็ส่งพัสดุต่อไปยังกรุงเทพมหานครแล้วเตรียมตัวจะขึ้นเครื่องบินแต่เขาสกัดจับได้ก่อนแต่ก่อนหน้าวันก่อนนี้ที่แอร์โฮสเตสเนี่ยอันนั้นส่งมาถึงปลายทางแล้วและแอร์ก็รับปลายทางแล้วไปโป๊ะที่ปลายทางคิดว่าน่าจะเป็นขบวนการเดียวกันแล้วประเด็นคือต้นทางมันมาจากไหนล่ะมันมาจากลาวหรือเปล่าและลาวเนี่ยมันมาจากต้นทางจากอะไรอีกไม่ใช่ว่าไปเจอชาวลาวคนนี้ได้รับการว่าจ้างอีกทีนึงและชายคนนึงก็ได้รับการว่าจ้างอีกทีนึงว่าจ้างอีกทีนึงว่าจะมีอมาจากจีนสมมติเงี้ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะนะฮะเป็นทอดเลยนะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเจ้าที่จะคลี่คลายคดีครั้งนี้คดีน่าสนใจมากๆเลยเป็นปริศนาสายฟ้าแลบที่ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะน่าสนใจเนาะแต่จริงๆว่าแล้วนะว่ามันไม่มีทางจะเจอไงตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นแค่คนไทยนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนไทยนี่แหละส่งกับแอร์โฮสเตสสาวปรากฏว่าไรเดอร์บอกไม่ใช่ผมรับมาอีกทีนึงนะฮะพอไปอยู่ที่ศูนย์รับศูนย์ของพัสดุก็บอกว่ามีคนมาส่งไปจับคนมาส่งก็บอกว่าอ้าวคนมาส่งไปรับอีกไม่ทอดนึงนะฮะเป็นทอดกันไปแล้วประเด็นคือต้นทางเป็นใครอ่ะรอติดตามต่อไปแล้วกันสำหรับประเด็นนี้นะฮะว่ากันไปนะฮะพี่ไปเรียกว่าดีเจครับเย็นนี้ผมจะยำไก่ฮะยำจิ้นไก่ฮะแกล้มเล่าดินะฮะมากินด้วยกันไม่ได้เจอได้หัวปลีมาแล้วครับได้หัวปลีมา1ลูกใหญ่ๆเลยทีเดียวนะพี่แล้วบอกว่าดูข่าวด้อยค่าจังหวัดพะเยาจะถูกดำเนินคดีไม่ได้เจอเขาเสียภาพโพสต์มากเลยนะฮะตอนนี้ทางพะเยาเองเขาก็เอาจริงเอาจังคุณฟังอย่าไปอันนี้เขานะพะเยานะเพราะว่าพะเยาเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่ว่าเคยมีเรื่องราวในอดีตเฉยๆกับธรรมนัสในตอนนั้นนะฮะคนก็เลยเอาไปแซวไปล้อกันนะฮะก็ต้องเล่นโซเชียลแบบว่าระมัดระวังตัวด้วยเดี๋ยวจะโดนหมายศาลไม่รู้ตัวนะพี่เฟิร์สส่งภาพมาบอกว่าออดรากอสตาดินเต้แปลไทยว่าลอยลักใต้ต้นลิเดนเหรอก็สรรหาเนาะนะต้นลิเดนมันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะลินเดนนะต่างประเทศนึกฟังการเสพพวกยาเสพติดเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าไทยของเราเนี่ยมันเป็นแหล่งใกล้เคียงกับบริษัทที่มีการกับต้นทางที่มีการผลิตโรงงานผลิตของเขาอะเหมือนยาบ้าไงที่เขาลักลอบผ่านเข้ามาทางพม่าเชียงใหม่นี่นาทางอำเภอฝางไม่อายชัยปราการบนดีคืนดีนะฮะทั้งพม่าทั้งคนไทยขนยาบ้าข้ามฝั่งเลยนะฮะลัดลอบภูเขาฮะล้อเข้ามาเลยเขาจะส่งต่อไปทางที่ไหนไม่รู้เหมือนกันพี่ทีมบอกว่าดีเจครับวันนี้ผมจะทำปลานิลนึ่งมะนาวครับว้าวน่ากินมากเลยไหนคืนเย็นนี้ใครกินกับอะไรนะฮะเอามาแชร์ให้กันดูด้วยกันละกันนะครับแรงนี้จะกินกับอะไรนะ

ชื่อเพลงว่าใจปลาซิวใจปลาสร้อยนะครับนะปลาซิวปลาสร้อยนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะสมัยก่อนเขาบอกว่ากินปลาเล็กๆปลาน้อยจะได้โตไวๆนะฮะเพราะมีแคลเซียมนะฮะใช่ไหมครับพี่ดีวัดดีเจครับลืมเพลงผมหรือยังอ๋อเพลงไม่เป็นรองนะลืมไปแล้วพี่นี่ถ้าไม่ทักมาลืมมั้ยนะเอออ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะไม่เป็นรองพี่มาน้องวัดดีเจครับเย็นนี้ดีเจครับเย็นนี้จะเจียวกากหมูอีกแล้วครับกำลังหั่นหมูยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวนี้จะเดี๋ยวนี้อ๋อทำอาหารยังไม่เสร็จดีเจจบรายการก่อนงี้เนาะนะฮะเดี๋ยวทำกับข้าวไปด้วยอ่ะทำกับข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยถึงแม้ว่าจะจบรายการก่อนก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าฟังเพลงต่อไปเรื่อยๆนะฮะหลายคนที่ฟังตั้งแต่อยู่บนรถเลยนะจนกระทั่งแบบถึงบ้านเลยนะฮะเรียกว่าอยู่ด้วยกันยาวเลยนะฮะเจียวกากหมูกันไปในเย็นนี้ใครกินกับอะไรส่งบรรยากาศมานะฮะพี่แจ็ควันที่เจอครับผมมีงาช้างขนมาจากต่างประเทศครับไม่ผ่านตม.ครับพี่เห็นนี่มันงาช้างตรงไหนนี่มันหน่อไม้นะฮะส่งภาพหน่อไม้มาว่าแต่เป็นหน่อไม้ที่ขาวๆที่มันเป็นแบบคล้ายงาช้างฮะขาวๆที่มันเป็นแบบโค้งๆอะฮะก็เลยเออนั่นแหละดูไวๆคล้ายงาช้างเหมือนกันนะช้างไม่ผ่านตบนะเอาจริงๆนะหลังจากนี้ไปนะพี่แจ็คจะเข้าออกต่างประเทศยากนะพี่แจ็คอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมตอนนี้เขาจะตรวจหนักมากเลยนะฮะโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าจะมาจากประเทศไทยจริงๆนะฮะประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ซ่องสุ่มของโจรเยอะมากเลยจริงๆอย่างที่เขาแล้วที่ชลบุรีใช่ไหมครับที่มีชายชาวจีนที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ไปกบดานในประเทศที่ไปเข้าออกเขมรนะฮะที่เขาไปทำระเบิดนั่นแหละที่มันมีปืนเยอะๆนะฮะเพราะประเทศไทยของเรามีความพร้อมทั้งโรงแรมที่พักอาหารการกินโดยเฉพาะการเดินทางคมนาคมที่ทันสมัยจะขึ้นเหนือล่องใต้เดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าสมมติมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะอย่างญี่ปุ่นนะจะยังจะเลิศหรูเลยวันนี้คุณจะส่งยาบ้าไปคุณจะส่งยาบ้าจากอีสานจากเชียงใหม่นะฮะจะส่งยาบ้าไปลงไปสนามบินสุวรรณภูมิไปออกที่ภาคใต้ไปลงมาเลย์คือสบายนะนะฮะขึ้นรถไฟฟ้าไปเลยนะครับทุกอย่างมันสะดวกสบายเพราะอะไรเพราะว่าคมนาคมมันทันสมัยแต่ทั้งนี้นั้นในประเทศรอบๆเราบ้านเราฮะไม่ว่าจะเป็นพม่าจะเป็นเขมรจะเป็นต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่ลาวก็ดีผลิตยาบ้านะได้อย่างดีทีเดียวเออนะผลิตยาหรือว่าสารเสพติดต่างๆโดยเฉพาะพม่าฝั่งเนี้ยเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วยาบ้ายังไม่จบเมื่อกี้ที่กำแพงเพชรคุณผู้ฟังมีชายชาวพม่าหนุ่มพม่าคนหนึ่ง25ปีซิ่งกระบะนะกระบะข้อขนแตงกวาฝ่าไฟแดงนะฮะชนคนบาดเจ็บด้วยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลงที่เกิดเหตุนะฮะขนแตงโมเอาขนแตงโมขนแตงกวาออกมานะครับเจอยาบ้านะฮะโอ้โห8ล้านเม็ดคุณผู้ฟังเหตุเกิดขึ้นที่ถนนพหลโยธินตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับที่บริเวณของไฟแดงบริเวณสี่แยกนครชุมนะครับขาล่องนะฮะกำแพงเพชรนะฮะก็ปรากฏว่าเจอรถกระบะ1คันนะฮะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ Suzuki 1คันที่ล้มอยู่นะครับคนขับอายุ61ปีหมายถึงว่าตัวของมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ว่าตัวของคนขนยาอายุ25ปีสัญชาติพม่านะฮะป้ายทะเบียนเชียงใหม่ละเห็นป่ะพูดจะไม่ทันขาดคำไปเชียงใหม่ป่ะเพราะว่าภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายก็ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ติดกับพม่าเออแล้วก็มันจะเป็นจุดที่ขนยาอันนี้เชื่อว่าคนนี้เขารับจ้างขนเฉยๆมันมาเป็นทอดเป็นทอดมันมีคนรับจ้างแบกออกมาจากในเขาก่อนจากพม่าก่อนแบกเสร็จปั๊บเอามาส่งไว้ใต้ต้นไม้สักทีหนึ่งนะครับในพื้นที่อาจจะเป็นเชียงดาวอาจจะเป็นฝางก็ตามแต่อีกทอดหนึ่งรับต่อมาส่งนะเข้ามาในเชียงใหม่อีกทอดหนึ่งรับต่อไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้น่าจะเป็นทอดที่2ที่3และที่3แล้วนะฮะที่ผ่านกำแพงเพชรน่าจะส่งปลายทางสักทีนะฮะมุ่งหน้าสักทีนึงนะฮะไปเรื่อยๆอย่าบ้านะฮะดีก่อนไม่เป็นรองเปิดไม่เป็นรองก่อนเดี๋ยวพี่อูดี้เดือดร้อนนะแล้วครับนี่คือข่าวเรื่องราวของยาบ้านะครับที่หลายคนติดตามนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เป็นรองนะครับงานจากค็อกเทลที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับไม่เป็นสองรองใครเนาะนะครับสรุปแล้วเรื่องเฮโรอีนเมื่อกี้ก็คือตำรวจสรุปแล้วนะครับว่าขบวนการต้นตอหลักมาจากประเทศลาวนะครับไม่ได้อยู่ในไทยนะฮะเราของเราเป็นแค่ทางผ่านนะฮะเป็นแค่ทางผ่านอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะฮะเนาะสำหรับคนที่พฤติกรรมของ Facebook หรือว่า TikTok ที่ชื่อว่าโรสนะครับที่จ้างแอร์โฮสเตสสาวให้ไปรับไอ้นั่นนะที่ว่ามีเฮโรอีนซ่อนอยู่นะฮะก็บอกว่าบัญชีนี้กำลังตามหาอยู่นะครับอาจจะอยู่ในไทยอยู่ในลาวนะครับก็บอกว่าไทยเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆต้องปัจจุบันนี้สตางค์ยังไม่ได้สักบาทนะฮะอ๋อและอีกอย่างนึงนะฮะเขาบอกว่าปลายทางเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวจะลืมชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนเขารู้ชื่อปลายทางด้วยเป็นคนไทยนะฮะดิจะลืมชื่อไปแล้วไม่คิดเช็คข่าวอยู่นะฮะเขารู้ชื่อปลายทางเป็นชื่อคนไทยเขากำลังขยายผลปลายทางที่ออสเตรเลียนะฮะว่าปลายทางเป็นใครตอนนี้ต้นทางรู้แล้วมาจากลาวเขาจะสืบไปเป็นทอดเป็นทอดเรื่อยๆก็คือ3 4คดีที่เล่าเมื่อกี้ไม่ว่าจะซ่อนในผ้าไหมซ่อนในกระเป๋าผ้าเลยนะคือจากแก๊งเดียวกันเลยที่ประเทศลาวเดี๋ยวก็ต้องสืบไปต่อไปลาวโอ้โหเรื่องนี้ได้ยาวเลยนะจากลาวสู่ไทยนะไม่ใช่ว่าไปถึงลาวแล้วปั๊บมาจากที่อื่นอีกนะรอติดตามต่อไปกันละกันนะมีข่าวมาว่าที่ชลบุรีมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกแล้วครับคุณฟังฆาตกรรมแฟนสาวดับคาห้องพักที่ชลบุรีชาวบ้านช่วยกันสกัดจับมือสังหารส่งตำรวจยอมรับเป็นคนก่อเหตุอ้างหึงหวงผู้ตายปัญญาให้ชายอื่นโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะเหตุหึงหวงคุณฟังฮะชลบุรีนะครับน่ากลัวมากเลยครับที่กรณีของพระที่ถูกชนตอนนี้ก็มีการแชร์ภาพออกมาพระธุดงค์15รูปรอดชีวิตเหตุสลดนะฮะที่เด็กพิเศษขับรถชนนะฮะยังอยู่ในอาการช็อกแล้วก็ยังนอนพักกันอยู่คือนอนกระจัดกระจายกันเต็มที่วัดนะฮะเอาข้าวของมากองไว้เต็มที่วัดเลยแล้วก็แต่รูปก็มีในสภาพตื่นตกใจนะครับแล้วก็นอนพักอยู่ก็เหนื่อยนะฮะคณะทุดงที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยมี15รูปครับเบื้องต้นทางวัดให้มารับกลับไปพักที่วัดเรียบร้อยแล้วที่เมืองมุกดาหารนะครับวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมนะฮะประสานเอกสารผู้เสียชีวิตให้ทางอสม.ญาติทางบ้านนะครับให้มาพูดคุยทุกรูปอยู่ในอาการตกใจนะครับแล้วก็ขวัญเสียนะฮะประมาณนั้นฮะเป็นเราก็ตกใจเนาะใครมันจะไปอันนี้นะฮะแล้วเพื่อนที่เห็นกันเมื่อกี้ฮะรู้ฟังฮะยังเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้ตายไปแล้วไงจะทำไงอ่ะใช่ไหมฮะยังเห็นกันเมื่อกี้นี่เองแล้วเห็นภาพต่อหน้าต่อตานะและจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นนะครับมันจะกลายเป็นจุดเล่าขานพี่เฟิร์สบอกว่าดีใจครับอย่างคราวแล้วแหละที่มีกรณีของที่มีการฆาตกรรมที่แถวบ้านนะฮะเขาบอกหมาหอนทั้งคืนเลยไม่ต้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆว่าวิญญาณมีจริงจริงเขาบอกว่าเห็นเขาออกมานะฮะตอนนั้นยังงมศพไม่เจอคือวันก่อนนะมีลุงคนหนึ่งเขาโดนคนร้ายทุบนะฮะแล้วก็เอาไปโยนทิ้งในแม่น้ำตอนนั้นตำรวจยังหาศพไม่เจอเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าหมาหอนทั้งคืนเลยนะฮะแล้วก็ปกติมันจะไม่หอนมันผิดปกติอย่างเงี้ยเขาน่าจะมาหรือมั้งนะฮะสงสัยนะฮะแล้วก็จนกระทั่งอีกวันนึงก็เจอศพนะฮะและตรงเนี้ยเสียชีวิตตั้งหลายรูปหลายศพนะคิดดูว่าตรงหน้าตรงนั้นโอ้โหน่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคนแถวนั้นน่าจะกลัวกันนะฮะแต่เราไม่อยากต้องการให้กลัวกันเพราะมันเป็นเรื่องสลดนะเนาะแต่มันก็อดที่จะกลัวไม่ได้ไงเขาเรียกว่าเสียชีวิตในขณะที่เขาเรียกว่าตายโหงครับภาษาชาวบ้านนะฮะตายโหงนะฮะว่ากันไปขอเปิดหนึ่งเพลงหนึ่งมาช่วงท้ายรายการแล้วคุณผู้ฟังครับตอนนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปเนาะหลายๆเรื่องราวนะครับเสือธนพลครับร้องไห้กับฉันหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวมาทิ้งท้ายรายการกันครับ5 โมงเย็น32 นาทีในช่วงนี้

0: ร้องไห้กับฉันนะครับเพลงจากพี่เสือนะครับอ่ะมาเย็นนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเวลาไวเหมือนกันอ่ะลูกแป๊ะส่งภาพมาบอกดีเจครับตอนนี้ที่บ้านแม่แตงที่ตัวเองอยู่เนี่ยฝนกำลังตกครับดีเจนะเดี๋ยวดูคลิปหน่อยนี่ส่งบรรยากาศมา
1: ฝนตก
0: ฝนตกลุงแป๊ะนะฮะชุ่มฉ่ำจังเลยอ่ะฮะอยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่บ้านสวนนะครับแม่แตงนะฮะลุงแป๊ะภูดินนะฮะอากาศกำลังดีเย็นนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับเมื่อกี้พี่เคนบอกว่าดีใจครับพี่เคนกำลังเดินทางวันนี้พี่เคนจะไปไหนจะไปอีสานเหรอครับนครสวรรค์ฝนตกครับทางหน้านู้นนะครับมีเมฆดำอยู่บนหัวใหญ่เลยนะฮะทางหน้าเดี๋ยวพี่เคนเขาเคลื่อนที่เข้าไปในจุดที่กำลังฝนกำลังตกนะฮะดูจากภาพนี่เนี่ยระวังยานแม่ UFO ลงนะพี่นะ พี่เคนก็หมายว่าภาพนี่นะถ้าพวกที่มันคลั่งคล้าย UFO นะฮะเขาจะบอกเฮ้ยข้างหน้ามันต้องมีมนุษย์ต่างดาวยานต้องลงแถวๆนั้นแน่ๆเลยนะฮะนี่จะเป็นคนหนึ่งจะทันเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่ว่ามันจะมีพวกที่แบบหลุดโลกอะฮะที่เชื่อว่ามันมีจริงอย่างพี่ทองเจือฟังฮะเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่รู้มันเชื่ออะไรกันนักหนาพี่ทองเจือนะเชื่อมนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วก็เขาบอกว่าเขามาอยู่ป่าปนกับคนในโลกนี้แล้วเขาเอายานมาบินทั่วโลกแล้วนะฮะแต่ว่าเขามีรังสีวิเศษสามารถเคลือบไม่ให้เรามองเห็นได้นะเขาก็แบบจินตนาการบ้าบอไปตามภาษาของเขานะฮะนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่าวีโยโอมันมีจริงนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาเปิดเผยเอกสารว่ามีภาพวีโยโอจะไปดูมาหมดแล้วไม่มีนะฮะเป็นภาพอะไรไม่รู้กระจุกกระจิกอะไรไม่รู้บินลอยไปลอยมานะฮะคือที่โดนัลด์ทรัมป์มาเปิดเอกสารตรงนี้คือมันต้องการเบี่ยงเบนความสนใจเพราะว่าหลังจากที่เขาสู้รบไม่ชนะแล้วก็ทำให้ประเทศปั่นป่วนทำให้ราคาน้ำมันมันขึ้นนะฮะก็เลยเอากระแสวีโยโอมากลบข่าวเฉยๆนะฮะว่าเนี้ยฉันมีภาพลับนะตั้งอเมริกาเจอ UFO เอเลี่ยนตั้งแต่สมัยอดีตแล้วเงี้ยนะฮะต้องการเบี่ยงประเด็นให้คนไปสนใจเรื่องอื่นไม่ให้สนใจเรื่องสงครามที่เขาลบแพ้ครับอเมริกาเขาต้องการจะฮุบประเทศอิหร่านเพื่อจะเอาบ่อน้ำมันเป็นของตัวเองแต่ว่าอิหร่านเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าที่คิดกองกำลังเขาแข็งแกร่งมากเขาสามารถสู้รบเขาสามารถยิงต่อสู้อเมริกาได้อย่างต่อเนื่องจนทั้งอิหร่านไม่สามารถแพ้สงครามได้อเมริกาก็เลยถอยทัพเขาต้องการจะกลบข่าวนี้นะฮะประมาณนั้นนะพี่เคนบอกว่าพี่เฟิร์สเดี๋ยวนะพี่ทีมบอกว่าดีเจครับมามากินข้าวดีกว่าเย็นนี้พี่ทีมทำเมนูเป็นเมนูอะไรนะปลานิลนึ่งมะนาวน่าทานมากๆเลยนึ่งเสร็จแล้วครับตอนนี้ตัวเบลเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะอยู่ในลังถึงลังถึงว่ะอยู่ในซึ้งนะครับว่าเนี่ยซึ้งนะฮะที่กำลังนึ่งอยู่ไฟร้อนๆนะฮะไอ้นึ่งไฟฟ้าใช่ไหมฮะไฟฟ้านะฮะโอ้ปลาน่ากินมากเลยเย็นนี้นะครับพีเอสมาล่าส่งข่าวอะไรมาเอ่ยจะได้ลารายการตรงนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะฮะขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยกันละกันครับอ๋อคลิปข่าวนี้ใช่ไหมฮะเห็นแล้วดีใจเห็นละนะฮะที่เขามีการแชร์ในออนไลน์กันนะก็คือคลิปนึงแกที่โดนชนนะฮะที่เขากวาดเรียบนะน่ากลัวมากเลยนะฮะขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับร้านอร่อยสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะฮะอย่าลืมนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบอลโลกนะครับทานยำปูม้าครบ 1,000 บาทนะฮะสั่งครกมาทานด้วยนะคุณผู้ฟังมีโอกาสรับซื้อเสื้อได้มีโอกาสได้ซื้อเสื้อรุ่น Limited Edition นะครับรุ่น FIFA บอลโลกของโคกที่มีการทำเสริมฉลองเฉพาะช่วงบอลโลกช่วงนี้เท่านั้นนะฮะในราคาผืนละ99บาทเองที่ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่เฉพาะสาขาหลักนะฮะแวะไปใช้บริการแวะไปเรียกว่านัวแซ่บกันได้ที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับนะอย่าลืมแวะไปร้านจะยาวด้วยไปกินปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วร้านจะยาวอร่อยมากพี่ใครฟังอยู่จังหวัดอื่นที่ฟังอยู่แวะมาเชียงใหม่แวะร้านข้าวต้มบาทเดียวนะฮะมี2ที่นะครับมีที่แยกหลุยส์สันกำแพงสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าไปสาขาแยกหลุยส์ก็ได้จอดรถง่ายดีที่จอดรถกว้างมากผมว่าฟังมาจากดีเจวินจะทันเดี๋ยวลดให้เลย 10% นะฮะหมูกรอบนะฮะปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วนะครับต้มแซ่บต้มยำปลาลิ่มหัวมนนะฮะมีครบทุกอย่างเลยอาหารไทยอาหารภาคกลางครบครันเลยยะร้านจะยาวนะครับหมูมือกุ้งครบนะฮะราคาไม่แพงและอร่อยมากๆเลยกล้าการันตีเลยนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะ True Detect นะครับเลือกเบอร์มงคลเบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Detect นะครับมีให้เลือกกันเพียบเลยทีเดียวนะฮะฝากด้วยกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้ขอบคุณที่เลือกเพลงมาครับที่คนที่ฝากเพลงมาเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวไปหาได้ทาน5โมงกว่าๆใกล้6โมงเย็นแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่ฝากเพลงมานะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862 1 2

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Online

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ักทายคุณผู้ฟังช่วงเวลาของ4ทุ่มนะฮะกับดีเจวินที่ VP Radio นะมาสะดึกเลยวันนี้นะฮะมาสะดึกเลยทีเดียวนะฮะมาแล้วทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนด้วยกันละกันนะครับกับวันสบายๆนะจ๊ะลงมาทักทายกันได้แล้วกันนะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับ4ทุ่มกับอีก15นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับจบไปเมื่อกี้เพลงเลยนะรักเธอแล้วแย่รักแม่ดีกว่านะโอ้เพลงนี้เพลงดังเลยนะฮะเพลงดังในตำนานเลยที่หลายๆคนรู้จักดีฟังแต่สมัยเป็นเด็กเนาะเมื่อก่อนเนาะรักเธอแล้วแย่ดูแลตัวเองดีกว่าอย่าไปสนใจคนอื่นให้มากกว่าตัวเองอย่าไปดูแต่จะไปสนใจคนอื่นให้มากกว่าตัวเองนะฮะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับอ่ะได้เวลามาทักทายกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เดี๋ยวได้ดูข้อความก่อนวันนี้มีใครที่ทักทายเข้ามาแล้วนะฮะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้ที่ BP Radio นะครับทักทายทาง YouTube ด้วยนะครับทาง YouTube ตอนนี้มารอกันแล้วนะฮะมีหลายคนเลยนะฮะเลิกรานะฮะค่ะด้วยหลายคนเนาะนะโปเต้โปแต้นะฮะลงมาเสียหายกันได้แล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับอ่ะมาเติมเพลงนั้นกันอ่านข้อความก่อนวันนี้มีใครทักทายมาบ้างในช่วงเวลาคืนนี้นะครับวันนี้วันเกิดของก้อยลาดพร้าวนะฮะโปเต้นะก้อยลาดพร้าววันนี้ไปกินเลี้ยงมานะครับส่งบรรยากาศมานะครับแฮปปี้เลยเนี่ยที่ไลฟ์ฟังมั้ยไงที่ว่าก้อยทำสถิติไงโดเนทให้ดิจิวิน7บาท72สตางค์ไงฮะ อย่าลืมนะจ๊ะวันนี้ใครยังไม่โดเนทนะฮะโดเนทมาได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนสัญญาณกระตุกเหรอฮะเอ๊ะเหมือนกระตุกเล็กน้อยใน YouTube งี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทาง YouTube ดิจิวินขอตั้งค่าแป๊บนึงได้มั้ยฮะเดี๋ยวใน YouTube ขอตั้งค่าแป๊บนึงนะฮะไปลืมตั้งค่าสัญญาณมันเลยกระตุกนะฮะเนาะทักทายพี่อันน้อยตัวร้ายนะครับแฟนเก่าลาบานูนครับดีเจวินสวัสดีนะครับฉันก็คงได้แปะเป็นได้แค่แฟนเก่าที่ต้องเตรียมตัวนะฮะฉันก็คงได้เป็นได้แค่แฟนเก่าที่ต้องเตรียมตัวนะครับแล้วมาทักทายกันนะครับในช่วงเวลาคืนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กับดีเจวินนะฮะดิจิทัลในคืนนี้กับ BP Radio นะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก17นาทีนะฮะนะครับสวัสดีพี่เขียวเพชรด้วยนะฮะถามหงร่อนให้ด้วยครับขอเพลงหึงของ D2B ด้วยวันนี้หึงหงร่อนจะมาเปล่านะฮะหายไป2คืนแล้วไม่รู้ว่าโดนรวบไปหรือยังนะฮะไม่แน่ใจว่าโดนรวบไปหรือยังนะจ๊ะแหมขอเพลงคืนดีทูบีด้วยนะครับแล้วก็พี่เอ็มอรันวาสีด้วยนะฮะวันนี้ส่งเพลงมาแล้วมาร์คคงก็มาแล้วเหมือนกันนะฮะมาร์คคงก็มาแล้วเหมือนกันนะฮะมาร์คคงก็มีสติ๊กเกอร์ส่วนตัวด้วยนะครับพี่วัดสายลมสวัสดีครับขอเพลงฤดูที่แตกต่างด้วยครับดีเจนะฮะได้เลยครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่วัดสายลมนะฮะแล้วก็พี่ทนายหนุ่มทนายหนุ่มยังไม่หลับนะฮะทำไมรีบหลับทำไมดีเจเพิ่งมาหลับทำไมก่อนรีบมาถึงนี่จะรีบดับทำไมก่อนทนายหนุ่มผลกระแสนะครับทนายผู้มากความสามารถทนายผู้มีความปราดเปรื่องปราดเปรื่องนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลงตกในเพลงใครเพลงตกในอ่ะตกนอกได้ไหมยายน้ำบอกว่าขอเพลงเธอคนเดียวดีเจนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะยูทูบดีเจจะเป็นขอตั้งค่าโปรแกรมแป๊บหนึ่งลืมตั้งค่าสัญญาณเลยกระตุกนะฮะครับทนายหนุ่มบอกว่ายังไม่ตกยังไม่ตกนั่นคือฝนยังไม่ตกใช่ไหมหรืออะไรฮะนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้ทักทายพี่สนแล้วกันวันนี้พี่สนส่งเมนูอะไรมาพี่น่ากินจังเลยพี่สนมาแล้วนะทักทายมานะฮะอ๋อไอ้น้ำใช่ไหมตกในไอ้น้ำนะครับตกในตกนอกตกนอกตกในนะฮะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะอังกฤษชนะเดี๋ยวคงมานะฮะพี่สนบอกเอาไว้นะฮะใช่ไม่รู้อาจจะไปธุระก็ได้นะฮะนะครับนะมาโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนะฮะเมื่อกี้พี่วัดขอเพลงฤดูที่ฉันเหงาใช่ไหมฮะเดี๋ยวฉันขอเสิร์ชเพลงแป๊บนึงนะฮะฤดูที่ฉันเหงาเดี๋ยวพี่เอ็มรันวาสีด้วยที่ฝากเพลงมาในคืนนี้นะครับนะฮะฤดูนะฮะกำลังกดหาเพลงอยู่งั้นฟังเพลงก่อนเดี๋ยว YouTube ดิจิวินขอตั้งค่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาแป๊บนึงนะฮะมันสะดุดนะฮะพอดีลืมตั้งค่าโปรแกรมนะฮะมันจะสะดุดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาทาง YouTube นะครับสักครู่นะฮะ

0: าบอกว่าเลยนะฤดูที่ฉันเหงานะฮะฤดูที่อกหักฤดูที่ฉันเหงามีหลายรูปแบบเหมือนกันนะฮะไปเต้ไปเรียกเพื่อนๆมา YouTube จะเจอไลฟ์วินไลฟ์ใหม่ละเมื่อกี้ไลฟ์กระตุกไปแล้วนะฮะมาใหม่มาใหม่ใน YouTube นะอีกใหม่อีกรอบหนึ่งกันละกันสวัสดีนะครับพีเอ็นซ่านะฮะทักทายนะจ๊ะมาไปเรียกเพื่อนๆมาน่าจะยังหาไม่เจอกันนะฮะ4:22 นะครับวันนี้พี่เอ็มขอเพลงมาด้วยส่งอะไรมาวันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะพี่เอ็มบันวาสีนะครับทักทายทบุญทริกด้วยกันละกันคืนนี้นะครับนะวันนี้เป็นวันที่2ใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่2นะครับเดือนกรกฎเดือนกรกฎาคมทางลาวเขาเรียกว่าเดือนกรกฎใช่ไหมเจมบอกว่าวันนี้ขอเพลงโกดัมก็แล้วกันนะเจเพลงโกดัมของวสันต์17นะฮะแล้วก็เพลงทุกลมหายใจนะของแอนทิติมานะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเติมเพลงเข้ามาในคืนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวสักครู่ใครจะทักทายหน้าไมค์ก็สามารถโทรศัพท์ได้นะครับเนาะพี่เฟิร์นว่าอัปเดตข่าวพระตายเพิ่มเป็น10คนแล้วจริงเหรอพี่โอ้วันนี้ข่าวใหญ่ประจำวันที่หลายคนติดตามคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของข่าวพระนะฮะที่ถูกเด็กขับรถไปชนนะฮะเป็นข่าวใหญ่แล้วโอ้โหเห็นน่ากลัวมากๆเนาะเดี๋ยวอัปเดตกันเห็นบอกว่าตายเพิ่มแล้วใช่ไหมฮะคงจะไม่รอดอ่ะพูดตามตรงนะนะฮะนะครับอ่ะพี่สนส่งแกงโฮมาให้กินด้วยโคโฮนะครับพี่เอ็มบอกว่ารอฟังเพลงครับดีเจนะครับพี่คำล่าพาเพื่อนบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหน่อยฮะตบหน้าของเกียร์ไนครับได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะช่วยตบหน้าคนช่วยตบหน้าฉันแรงๆสักทีเธอที่รักนะมาวันนี้มาร์คคงบอกว่าฝากเพลงด้วยครับดีเจขอเพลงให้ฉันดูแลเธอเวอร์ชันเจนซีเจนแซดหน่อยก็แล้วกัน นะแล้วก็เพลงเธอคือหัวใจของฉันเวอร์ชันนิครณวีนะฮะร้องคู่กับซีสีวัตรด้วยนะฮะสักครู่เดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันครับนะ ให้เดา ว่าคืนนี้น้องหงร่อนจะมาหรือเปล่าให้เดาจะมาหรือไม่มาลองมาเดาเล่นๆกันนะฮะ ทักทายออยลี่ด้วยกันละกันนะฮะส่งลิงก์เพลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายมาได้นะฮะออยส่งอะไรมาขอฟังเสียงออยหน่อยไอออยส่งเสียงมานะฮะส่งอะไรมาไอออยนะฮะมันส่งอะไรมาเนี่ยนะฮะ
1: พี่วินออยขอเพลงนี้หน่อยอยากฟังเปิดให้ด้วยเด้อ
0: เปิดให้ด้วยเด้อนะฮะอีกรอบดิ
1: พี่วินออยขอเพลงนี้หน่อยอยากฟังเปิดให้ด้วยเด้อ
0: เพลงอะไรไอออยเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะฮะส่งลิงก์เพลงเข้ามานะครับงั้นเดี๋ยวฟังเพลงที่ขอมาก่อนในช่วงต้นรายการตรงนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะ0840456862ครับเดี๋ยวใครเปิดใครจะหน้าใหม่เดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมกับการขอเพลงนะฮะและอย่าลืมกันละกันนะฮะวันนี้ใครจะฝากโดเน็ตนะครับก็สามารถโดเน็ตได้ที่0840456862นะครับฝากโดเน็ตได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ดีจีเป็นเหมือนเดิมครับชื่อบัญชีพร้อมเพย์ธันวานะครับ0840456862นะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตบหน้าครับงั้นเพลงจากเกียร์ไนท์ที่ขอไว้ด้วยนะฮะช่วยตบหน้าฉันแรงๆสักทีหน่อยได้ไหมเมื่อกี้เหมือนจะมีสายเข้ามานะครับมาเลยครับใครโทรศัพท์มาขอเพลงตอนนี้เปิดสายเลย 4:30 นะครับ0840456862สวัสดีทักทาย145พุงเนื้อด้วยนะครับพุงเนื้อชื่อแปลกมากพุงเนื้อพุงปลาได้ไหมฮะลงมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับ เดี๋ยวสักครู่มาเล่าข่าวกันเนาะวันนี้จริงๆจัดรายการช่วงกลางวันก็เล่าข่าวกันไปเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะข่าวสารสถานการณ์หลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับข่าวดีนะครับพรุ่งนี้น้ำมันลดลงนะครับประกาศปรับราคาน้ำมันเบนซินลดลงบาท20เลยนะโอ้โหบาท20สตางค์ต่อลิตรนะฮะส่วนแก๊สโซฮอลลง60สตางค์นะครับมารับมาทักทายสายนี้ดีกว่านะฮะสวัสดีครับ
1: โอ้ยนี่เควินครับ
0: เพิ่งตื่นเหรอครับฮะ
1: ลองฟังเพลงนี่ค่ะ
0: เพลงอะไรเหร
1: อนี่ของเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอแล้วก็หยุดของดา
0: หยุดของดาด้วย
1: ไอโนฟินครับ
0: ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอกับอะไรนะ
1: หยุดของดา
0: หยุดแล้วของดานะเดี๋ยวหายฟังนอกนะครับโอเคเอาไปนอนต่อครับเนตตี้แต่ละวันนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
2: จากหนุ่มโสดลำปางครับ
0: หนุ่มโสดลำปางฟังมานานหรือยังครับ
2: รีฟังออนไลน์ทุกคืนเลยครับ
0: ฟังในแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
2: ในแอปครับ
0: อ๋อครับพี่ทำงานกลางคืนเหรอครับ
2: เปล่าครับนอนดีอยู่บ้านนะ
0: อ๋ออยู่บ้านเฉยๆฟังเพลินๆกันเนาะใช่ไหม
2: ตกงานอยู่ครับ
0: ตกงานอยู่ทำไมฮะมัน
2: มีเกิดอุบัติเหตุฮะ
0: อ๋อเหรอก็เลยครับ
2: อ๋อตอนนี้ออกไอ้นี่แหละ
0: เสียงมันจะดีเลยนิดนึงพี่ปิดเสียงในนั้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องฟังดีเจในโทรศัพท์เนาะนะครับปิดเสียงก่อน
2: พี่ยิงฝนตกไหมครับ
0: ทางเชียงใหม่วันนี้ไม่ตกพี่แต่ว่าเย็นๆนะ
2: ครับเหมือนกันครับเมื่อกี้ก็เพิ่งหยุดไปครับ
0: อ๋อพี่อยู่ตรงไหนของลำปางครับ
2: อยู่ในนอกตัวเมือง
0: นอกตัวเมืองเนาะนะครับวันนี้ขอเพลงอะไรเหรอ
2: ขอเป็นตัวเลือกครับ
0: โหเพลงนี้พร้อมมากเลย
2: ไม่ได้ฟังนานเหมือนกันนะกลา
0: ใช่เพลงในตำนาน
2: ที่แรกผมว่าจะฟังของวิทยาเปอร์ครับชุดเก่าๆอ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจพี่วินมีเปล่าม
0: ีเพลงอะไรเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวให้เลือกให
2: ้ขวากหนามครับ
0: โอ้ได้เพลงนี้พร้อมมากเลย
2: ไม่ได้ฟังนาน
0: ใช่นะฮะได้เลย
2: ครับวันนี้ไม่ไปกินหมูกระทะที่ไหนคร
0: ับรอเสาร์อาทิตย์ก่อนพี่รอเสาร์อาทิตย์ก่อน
2: พอดีว่าจะโทรได้ก็ติดย่างเหมือนกันนะพ
0: ี่ใช่มันชนกันหลายสายเหมือนกันมีซ้อนเข้ามาด้วยนะฮะ
2: ขอบคุณช่วง
0: ครับต้องโชว์ช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยนะฮะขอบคุณมากนะครับเน
2: าะฝากให้สาวๆโสดที่เชียงใหม่ได
0: ้
2: ไหมคร
0: ับได้เลยจากหนุ่มลำปางเนาะนะครับขอบคุณมากครับ
2: สุขภาพดีครับพี่
0: ขอบคุณมากครับเช่นกันครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับนะใส่ซ้อนเข้ามานะฮะอามาจะมาเดี๋ยวนะใส่ซ้อนเข้ามานะครับมีหลายสายเลยนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีจ้าว่าไงพี่
3: โอ้โหคุยนานเน
0: า
3: ะ
0: ใจเย็นๆสิก็เหมือนตัวเองคุยไงก็เหมือนตัวเองโทรไงว่าให้เขา
3: น้องสาวคนสวยมากยังน้องสาวคนสวย
0: ยิงเบอร์มาแล้วเดี๋ยววางสายเขาโทรมา
3: โทรมาเลยโทรมาเลยอยากสนทนาด้วย
0: เขาบอกไม่ได้เขาตอนนี้เขาปิดวาจาต้องคุยคนเดียว
3: คุยคนเดียวอย่างเงี้ยเอาไว้ทิ้งไว้สีธัญญาแล้วมั้งคุยคนเดียว
0: แหมทำไมไม่จะถามอะไรน้องของร่อนจะถามอะไร
3: ขอทีเด็ดสักตัว
0: ขอทีเด็ดสักคู่หนึ่งคืนนี้จะเป็นอะไรใช่ไหม
3: ไม่เอาหรอกมีขอเองก็ได
0: ้ไม่ต้องหาไม่ต้องถามกูรูก็ได้รู้เองก็ได้ใช่ป่ะ
3: กูรูเห็นเจ็บมาเยอะเลยช่วงหลังๆ
0: เฟดตัวหายไปนี่คือเจ็บนะฮะนะฮะขอเพลงอะไรฮะ
3: เอาเพลงนี้ดีกว่า
0: อะไรฮะ
3: ความลับในใจ
0: สักท่อนได้ไหมฮะลองสักท่อนหนึ่งมีความลับสักลองดิ
3: อืมแล้วมีความลับที่อยู่ในใจเนี่ยมันบอกไม่ได้
0: อ
3: ่
0: าฮะอ่าฮะเออ
3: ดวงนี้ไม่ค่อยได้ฟังไอ้ช่วงนี
0: ้แล้วหายไปไหนอ่ะฮะไปทับกินเหล้าหรอ
3: ทำงานครับ
0: อุ้ยได้งานแล้วเหรอฮะอยู่ไหนไหนในเมืองในเมือง
3: ตัวเมืองครับ
0: งานเช่นเดิมใช่ไหม
3: ใช่แต่ว่าเนี่ยจับโทรศัพท์ไม่ได้เลย
0: เอาค่ะไม่เล่นเลยแล้วพี่วันนี้ไม่ทำหรอ
3: หมายข่าววัน
0: อ๋อแล้วมีสลับกะสลับเวรไหม
3: สองวันเปลี่ยนครั้ง
0: อ๋ออาก็จะได้ฟังเฉพาะเข้าเวรที่นี่ไม่เข้าเวรเออนะฮะ
3: กลางวันสองวันแล้วก็กลางคืนสองวันก็มันกลางคืนสองวันแล้วก็จะยังไม่หยุดวัน
0: ก็ได้ก็แล้วแต่เน
3: า
0: ะจะได้สลับไปสลับมาบ้างเนาะ
3: เดือนนึงไงจะมันจะหยุดประมาณ4วันหรือ6วัน
0: เออก็ดีเป็นห้างอะไรเป็นอะไรฮะที่ในเมืองอุบล
3: คังแฟต
0: คังพรองแฟตนี่นะ
3: ใช่
0: ระวังเขาส่งเฮโรอีนนะพี่นะตำรวจลงนะนะฮะเดี๋ยวเปิดให้
3: จะได้เอาไปขาย
0: จะได้ไปขายด้วยนะจะได้ไปขายแล้วก็จะไปเล่นจะไปแทงน้องของร่อนนะเอาไปหวานเจี๊ยบต่อ
3: พูดให้ตรงๆดิแทงน้องของร่อนพูดอย่างนี้
0: เดี๋ยวเขาจะคิดไกลนะฮะ
3: เขาคิดไปไกลนั่นนะ
0: ไปเล่นแทงอันนั้นเอออย่างอื่นเออนะฮะทีโอเคนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
3: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่สวัสดีครับว่าให้เขาพูดเยอะนะฮะตัวเองก็พูดเยอะตำใหม่นี่นะฮะไทโนบอกว่าดีเจวินกินหมูกระทะมีทุกเพลงแต่จะเปิดหรือเปล่าอีกทีหนึ่งมาเร็วๆมาสายซ้อนมาหลายสายเมื่อกี้มากนะฮะพี่ปรเมศบอกว่าวันนี้วันเกิดผมขอเบอร์โทรหน้าใหม่หน่อยครับ0840456862ครับทักทายมาได้เลยนะจ๊ะ0840456862ฮะมาโทรมาเลยนะฮะสวัสดีครับ
4: ครับพี่เบียน
0: สวัสดีครับพี่ก้องว่าไง
4: ขอเพลงเอียง
0: เพลงเอียงเนาะ
4: เพลงหนีห่างครับ
0: หนีห่างเนาะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วฝนตกไหมแถวบ้าน
4: วันนี้ฟังได้ทั้งวันแล้วพรุ่งนี้หยุด
0: อ๋อพรุ่งนี้หยุดเนาะตื่นสายได
4: ้
0: แม่เดี๋ยวรอฟังนะครับขอบคุณมากพี่ก้องสวัสดีครับนะครับพ่อใหญ่ก้องนะฮะพ่อใหญ่ก้องนะครับผมสวัสดี
5: วันนี้หลายสายจัดครับพี่สวัสดีครับ
0: หลายสายจัดเลยครับ
5: เอ้ากำลังวุ่นเลย
0: กำลังวุ่นวายเหรอฮะ
5: กำลังวุ่นวายใช่พี
0: ่วุ่นวายอะไรวุ่นวายกับอะไรกับสายโทรศัพท์
5: วุ่นวายกับสายแหละ
0: เสียงเนิ่มมาแต่ไกลเลยนะฮะ
5: อันเขาอันไว้หลายวันแล้ว
0: ใช่หลายวัน
5: น
0: ะฮะ
5: วันนี้มาระเบิดเลยไว้ก่อนก็เปิดจังร้องก็กาจะไม่เปิดมั่ง
0: นะฮะว่าไงวันนี
5: ้อยากฟังเพลงเนี่ยผมไม่ได้ฟังผมไม่อยากผมก็ขอให้คือมีคนแถวๆนี้เขาอยากฟังเพลงรามนูนอะไรวะตามหาคนหาย
0: โอ้เพลงนี้ดี
5: ครับพี
0: ่ครับคนแถวนี้ใช่ไหม
5: คนแถวนี้ครับพี่
0: ได้
5: จะบอกไปไหนก็คนทุกทีก็ไม่ใช
0: ่คนเขาย้อนเมื่อก่อนเขาอยู่ที่ไหนนะยายซาร่าอยู่ที่ไหน
5: อยู
0: ่ถามแม่นางยังว่าเมื่อคนบ้านอยู่ไหนอ๋ออยู่สะพาน
5: หรือบ้านเนี่ยพี
0: ่อ๋อระยะมาอยู่เขาย้อยนะฮะ
5: พี่อยู่ใกล้ๆหนองยาไซอ่ะพี
0: ่อ๋อโอเค
5: สองพี่น้อง
0: สองพี่น้อง
5: ถัดลงมาก็ห้วยขาแข้ง
0: ห้วยขาแข้งห้วยขาขาเออนะฮะ
5: ครับพี่ขอบคุณมากพี่เวน
0: ขอบคุณมากครับพี่ตั้มครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหลายสายจัดนะฮะพี่ปรเมศบอกว่าดีเจครับอวยพรวันเกิดให้ผมด้วยครับพี่วินขอบคุณล่วงหน้านะฮะพี่ปรเมศโทรมาก็ได้นะหรือว่าเมาอยู่ป่ะโหไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะฮะอ๋อเดี๋ยวขอดูก่อนพี่ปรเมศนะฮะกำลังนั่งรถเวสป้าอยู่ภาพโปรไฟล์นะฮะเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้นะฮะขอเพลงใจฉันตามเธอไปแย่จังนะฮะมาดีแล้วแนวสายเมื่อกี้ซ้อนเข้ามานะฮะเนอเนอะเสียงเนอนะฮะอ่ะฝากให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันละกันเดี๋ยวในใครมีวันคล้ายวันเกิดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้บ้างเอ่ยเดี๋ยวจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้นะครับทักทายพี่บอนสรรหาจากลำพูนด้วยนะครับมาสายเมื่อไหร่เมื่อกี้สองสามสายที่ซ้อนเข้ามาน้องหงร่อนด้วยนะครับ พี่สนว่าเสียงหงเสียงน้องเนตตี้ทำไมเหมือนเขาแบบเพิ่งตื่นจากภวังค์มานะครับพี่เฟิร์นว่าวงไฮเปอร์นี่ออกมานานมากนะครับตั้งแต่ปี38ทีเดียวแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่มาดังตอนอยู่ IS ช่วง46เพราะว่า IS Grammy เขามีสื่อเยอะไงพี่เขามีสื่อเยอะช่วยโปรโมทเยอะนะครับน้องของน้องไปไหนเลยแล้วเมื่อกี้น้องน้องโทรศัพท์มารอสายอยู่หรือว่ารอจังหวะอยู่ป่ะน้องวันนี้น้องของน้องฝีมือตกนะฮะหลังๆนี่นะฮะนะฮะฝีมือตกเลยนะไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขามีไหมฮะเมื่อกี้สายซ้อนมาหลายสายเลยนะฮะ0840456862นะจ๊ะมีไม่เอ่ยเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวช่วงหน้าก็เปิดสายกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับมีไหมฮะรอสายอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ซ้อนกันมาเยอะมากเลย0840456862นะครับ0840456862นะฮะรักทายมาได้เลยนะครับนะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวมารับกันต่อเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วอาสาจากต่างประเทศมาเออนะฮะเออสวัสดีครับ
6: สวัสดีเจ้าดีเจว
0: ีสวัสดีเจ้า
6: เสียงไม่ได้ยินเดี๋ยวก่อน
0: ฮะเสียงไม่ได้ยินเหรอ เปิดเสียบหูฟัง
6: เจ้าวันนี้ขอเพลงนะเจ้า
0: เพลงยังครับ
6: ขอเพลงคนคนนั้นของคนคนกันไปก่อนค่ะ
0: คนคนนั้นห้องยังไงอ่ะคนคนนั้นตื้อตื้อตื้อตื้อเสมอก่อนหรือเปล่ายังคง
6: รักเธอ
0: โอเคใครคนนั้นใครคนนั้นนะฮะได้เลย
6: ไลน์นี่
0: ID
6: อย่าง
0: ไร
6: เจ
0: ้
6: า
0: ID FM 975ครับตัว F ตัว M ครับ FM 975
6: หน้าโปรไฟล์เป็นรูปไหนค่ะ
0: เป็นรูปสีดำๆเขียนว่า BP Radio ครับ
6: FM 975FM 975โอเคเจ
0: ้
6: า
0: โอเคเนาะนะครับ
6: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: เจ้าจ้าสวัสดีครับครับเจ้าอีกแล้วเจ้าอีกแล้วพี่เจ้าเจ้ากันไปนะฮะสาวบ้านไหนเสียงดังๆไปอยู่เกาหลีโน่นพี่พี่นายหนุ่มนะสาวไทยและสาวเชียงใหม่นี่นะฮะแต่ว่าไปทำงานเกาหลีปุ่นไปทำงานเกาหลีนะฮะเสียงชัดแจ๋วเนาะอันนี้โทรทางไกลมาจากเกาหลีนะมีสายไหมจ๊ะไม่มีแล้วหรอน้องของร้อนหายเลยนะฮะงั้นเปิดหนึ่งเพลงเนี่ยน้องของร้อนน้องของร้อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นั่งโทรมา 3-4 รอบแล้วมันชนกับสายอื่นนะฮะแต่เลยไม่ติดนะครับนะฮะเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่ปรมะปรเมศก่อนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจูนขอเปิดเสียงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แป๊บหนึ่งนะครับ0840456862นะจ๊ะ0840456862นะครับขอให้พี่ปาร์คนะฮะสุดหล่อลำปางนะฮะโชคดีนะฮะนะมีความสุขมากมายนะในช่วงวันเกิดปีนี้ก็แล้วกันวันนี้วันที่2ใช่ไหมครับ2เดือนกรกฎาคมแฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรง

ายพี่ปาร์คมีความสุขมากๆแล้วกันนะฮะสมหวังดังปรารถนานะครับแฮปปี้กับการใช้ชีวิตด้วยนะครับคิดสิ่งใดสมหวังแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพดีแข็งแรงนะฮะเป็น FC VP Radio เป็นนานๆกันแล้วกันนะพี่ปาร์คนะเดี๋ยวจะเป็นเปิดหรือเปิดพี่ปาร์คก่อนดีเดี๋ยวเปิดเพลงให้พี่ปาร์คก่อนกันเนาะไหนเป็นวันเกิดวันนี้เนาะงั้นขอเปิดให้พี่ปาร์คก่อนนะครับพี่ปาร์ควอลดีเจครับวันนี้ขอเพลงนี้ขอเพลงของยังโอมแย่จังมาแย่จังก็แย่จังมาแล้วนี้เลยนะครับ

คุณฟังรู้ไหมว่าพี่โอ้นะพี่โอ้วันนี้น้องหงล้านรู้ไหมพี่โอ้เขาหมดไปครึ่งหมื่นนะกับบอลเมื่อคืนนะฮะรอทีเด็ดน้องหงร้อนอยู่นะจ๊ะวันนี้จะปล่อยทีเด็ดหรือเปล่าเมื่อคืนพี่โอ้ฟาดงวงฟาดงามากนะฮะเพราะว่าต้องจ่ายหนี้นะฮะต้องจ่ายหนี้ไม่หวานเจี๊ยบนะฮะเมื่อคืนฟาดงวงเลยเดียว

ึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับใจฉันตามเธอไปงานจากยังโอมนะจ๊ะชิวๆได้กันช่วงนี้นะครับกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่นะครับนะเสียหายกันช่วงนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะทางบุญทริกด้วยนะครับ

0: าเลยครับตอนนี้4:48 PMนะครับใครจะเพิ่มเติมเพลงไหนหรือว่าหน้าไมค์ก็ทักทายมาได้เลยนะจ๊ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์ล่ารายงานตัวค
0: ่
1: ะ
0: มาแล้วมีคนตามหาเราเยอะมากเลย
1: ไปช้อปปิ้งมาค่ะพี่วินใช้เงินใช้ทองค่ะ
0: นี่ไปพูดอย่างนั้นนะเมื่อคืนเนี่ยพี่โอเขาฟาดงงฟาดงานนะเขามีขาดทุนนะฮะ
1: มันก็ต้องมีได้มีเสียกันบ้างค่ะพี่โออ
0: ๋อน้องของน้องก็เคยใช่ไหมฮะมีเคยมากเคยน้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะมันก็พลิกไปพลิกมาเกือบหลับแต่กลับมาได้อะไรประมาณนี้ค่ะพี่
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะแล้ววันนี้ล่ะฮะว่าไง
1: คืนนี้นะคะชอบฝอยทองค่ะหวานเจี๊ยบ
0: ชอบอะไรนะฝอยทอง
1: ฝอยทองค่ะ
0: ฝอยทองเขารู้กันเองเนาะใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะฝอยทองห้าพองใส่กิ้งค่ะพี่วิน
0: ใส่กิ้งใช่แล้ว
1: พี่สนขอแรงๆเน้นๆสักแก้วนะคะวันนี
0: ้ขอกระแทกกระแทกนะฮะเนี่ยพี่โอว่าเดี๋ยวโบกกับบอกเนี้ยพี่โอว่าเดี๋ยวโบก
1: โบกอะไรคะโบกปูน
0: โบกปูนเลยแบกตึก
1: ทักทายพี่ใหม่กับพี่โอด้วยนะคะ
0: จ้า
1: พี่ใหม่แล้วก็ผู้ชายปากร้ายคนนั้นมาหรือยังคะพี่วิน
0: คนไหนอะ
1: ผู้ชายปากร้ายพี่เสกร่อนนะคะ
0: อ๋อยังไม่มาเขารอเองแหละไม่มาสักทีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะมาถามหานะ
1: โอเคค่ะคืนนี้ขอเพลงไหนค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: ขอเพลงทำไมไม่รับสักทีของลีเดียค่ะให้พี่วินค่ะ
0: ใช่เมื่อกี้เนาะ
1: ใช่ค่ะสายแบบถูกวันนี้ขายดีมากเลยนะคะพี่วิน
0: เขาอัดอั้นมาหลายวันไง
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังค่ะพี่วิน
0: โปรตุเกสใช่ไหมฮะหวานเจี๊ยบนะฮะ
1: หวานเจี๊ยบค่ะฝอยทองค่ะฝอยทอง
0: จ้าโอเค
1: ต่อรอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: จ้าโอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะคนที่อยู่วงการก็จะรู้กันเองเห็นป่ะนะฮะคริสเตียโนโรนัลโดนะครับโปรตุเกสในโปรตุเกสนะฮะหวานเจี๊ยบนะฮะฝอยทองนะฮะคนอะไรไม่รู้เนาะอยู่ในวงการนะพี่เสกเนาะรู้ทุกอย่างเลยนะฮะอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงอนวันนี้มาแล้วนะครับถ้าน้องร้อนหายไปวัน2วันนี่คืออาจจะหายไปท่องเที่ยวแวะไปนั่นไปนี่ไปโน่นนี่เนาะนะโปเต้เนาะนะครับโปเต้เล่นเรื่องบอลไม่รู้เรื่องไม่สนใจเหมือนนิจวินแอนนั่นแหละนะฮะแต่ว่าโปเต้นี่ชอบซื้อหวยถ้าเรื่องหวยนี่รู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างเลยนะฮะยอมเลยทีเดียวนะจ๊ะนะฮะพี่ฟอสบอกว่าฝอยทองก็โปรตุเกสไงดีเจนะฮะที่มาที่ไปมันคืออะไรฝอยทองอะฮะตกดีฮะฝอยเงินได้ไหมฮะฝอยเงินฝอยขัดหม้ออย่างได้ป่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันนะครับนะฮะเมื่อกี้ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอขอมาจากแนตตี้ชอบเสียง

แอตตี้เมื่อกี้มักเลยตอนโทรศัพท์มาพี่มีนก็ขอเพลงหน่อยครับเสียงคนเหมือนกำลังตื่นนะถ้าจะขนาดนี้ไปหลับต่อเถอะนะฮะนะครับอ่ะมายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะครับ

0: ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอหมดใจนะครับเพลงจากดานะครับนะวันนี้เพลงขอมาเยอะกันมากเลยนะฮะแม่อย่าเพิ่งรีบหลับก่อนนะห้ามรีบหลับก่อนกันละกันวันนี้เพลงขอเข้ามากันเยอะนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังในคืนนี้กับวันสบายสบายเลยนะฮะ0840456862โอ้ยมีสายเข้ามาอีกแล้วอ่ะวันนี้สายเราแน่นมากๆเลยนะฮะสายเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: ว่าไงครับพี่
1: เรื่องจะมีเรื่องจะกรี๊ดอะวับวายวายอกยิ้มแป้นจะแตกไม่จริงนะไม่จริงที่เสกไม่ใช่ผู้ชายปากร้ายนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยใครเขาใส่ร้ายที่เสกไว้คนที่ร้ายน่าจะเป็นพี่วรวิทย์หรือพี่ใหม่ไม่ใช่พี่เสกไม่เสกไม่ใช่คนปากร้ายนะคะ
0: ตายแล้ว
1: ทำไมต้องของเราว่าพี่เสกอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องจริง
0: ไม่ได้
1: ใช่อย่างวรวิทย์อย่างเงี้ยอย่างวิไหมเงี้ยยังร้ายกว่าพิเศษร้อนอีกนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นร้ายของแท้นะฮะ
1: ใช่ใช่พิเศษบ้านไม่ใช่คนอย่างนั้นค่ะ
0: ตายแล้วนะฮะ
1: และไอ้พี่บินนะไอ้เนี่ยไอ้ฝอยทองฝอยทองไอ้ฝอยขัดหม้ออะไรของเขาเนี่ยคือไอ้ที่แบบคือหวีหมออ้อยที่น้องน้ำเป็นเรือไปบ้านพี่ชัยใช่อย่างเดียวกันไหม
0: อาจารย์เดียวกันพี่มันมีอ้อยติดอยู่มีหมออ้อยติดอยู่
1: เดอเขาย้อมสีไปไง
0: เป็นฝอยทอง
1: ฝอยทองที่ของร่อนเขาว่าเนี่ยนะที่น้องของร่อนเขาว่าเนี่ย
0: ใช่ก็เลยเป็นใช่อันเดียวกันฮะที่มันก็เลยเป็นทองติดอยู่ฮะ
1: แล้วพี่ชัยเขาไปคืนให้น้องน้ำหรือยังไม่รู้หรือไปปลูกกันติดพันกันนวลเนี้ยมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่รู้
0: เขาเอาไปอยู่ด้วยกันด้วยเอาไปใช้ด้วยกันเลย
1: เรียบร้อยแล้วตอนนี้เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วจะมาย้อมสีเลย
0: ย้อมเป็นเลย
1: แต่วันนี้ไม่มาวันนี้ไม่ได้ยินเสียงหน้าไหมไม่ได้ยินเสียงขอเพลงในทั้งคู่เลยนะหายไปเลยนะ
0: ตะกี้โผล่มาทีนึงน่าจะไปหลับมั้งไม่รู้เหมือนกันหามาทีนึงมาที
1: นั่นแหละคงไว้หมออ้อยคงพันกันอยู่อะคงแกะหมออ้อยกันอยู
0: ่ฝอยทองพันกันอยู่เหรอฮะ
1: ฝอยทองนี่คืออะไร
0: โปรตุเกสพี่
1: หัวไข
0: ่ไม่รู
1: ้อ๋อฝอยทองใช่ไหมเมื่อกี้พี่โอบอกใช่ไหม
0: โปรตุเกสฮะขนมโปรตุเกส
1: โปรตุเกสคือฉายาคือฝอยทองโปรตุเกส
0: ใช่ใช่
1: นั่นแหละฝอยทองหวานมันฝอยทองมันก็หวานอยู่แล้วไม่ใส่จริงอยู่แล้วไหม
0: ใช่
1: ตามนั้นอ่ะว่ากันตามนั้นอ่ะอย่าเยอะเอาแค่พอดีพองามนะโอ้นะเดือดร้อนแมวนะ
0: แมวไม่ได้กินข้าว
1: ก็เดือดร้อนแมว
0: แมวไม่ได้กินหลายวันแล้วฮะกระสอบหนึ่งไม่ได้ซื้อแล้วตัวนี้นะฮะ
1: ไม่ใช่กลัวจะจับแมวส่งนอกกันเองเงินไม่พอ
0: เป็นไปได้นะพี่นะออสเตรเลียนะปลายทางนะฮะ
1: ใช่จับแมวส่งนอกมันมีใครมีข่าวนะเอาเสือจับยัดกระเป๋าฉีดยาสลบมันจะมีประเด็นตรงนี้ก็มีเยอะแยะ
0: งั้นสิ
1: แต่ไม่อยากพูดเรื่องไม่อยากพูดเรื่องระทมใจวันนี้แบบไม่อยากฟังเรื่องข่าวเด็กนั่นเลยแบบแย่รู้สึกแย่เลย
0: น่ากลัวเน
1: า
0: ะ
1: เขาเรียกมรณภาพนะไม่ได้เรียกว่าตายเขาเรียกมรณะ
0: ใช่มรณภาพครับ
1: ไม่พูดดีกว่าโอเคฟังเรื่องของร้อนดีกว่า
0: ผ
1: มอีแป้นจะแตกจริงว่าพี่เสกแล้วเป็นผู้ชายปากร้ายไม่จริง
0: เสียงส่งมากเลยพี่
1: โอเคครับขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ลองฟังแล้วกันขอรับฉบับทั้งเดิมนะ
0: ได้เลย
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับ
1: ขอรับ
0: สุดแล้วใครปากร้ายสุดเดี๋ยวฟังฮะพี่ใหม่พี่เสกนะฮะพี่เขียวเพชรนะฮะยังน้ำฟังอยู่จ้ะนี่ไงพี่เสกพี่น้ำบอกว่าดิจิวินค่ะอะไรครับมาหมอองหมออ้อยอะไรครับฟังอยู่นะคะได้ยินนะฮะได้ยินเรื่องหวีหมออ้อยนะฮะที่คุยให้ฟังไม่ใช่อะไรยายน้ำอินดี้บ้านนานะไปเที่ยวด้วยกันกับพี่ชายไปลืมหวีหมออ้อยนะครับในรีสอร์ทนะฮะพี่ชายว่าน้ำลืมหวีไว้หรอนะฮะเอาหวีไปคืนให้ดีไหมสุดท้ายนะฮะโน่นฮะไปอยู่อุบลด้วยกันแล้วนะฮะเอาหวีไปคืนแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะ พี่วรวิทย์บริจาคครับฟังอยู่นะฮะฝากเพลงหึงให้น้องของร่อนกันละกันนะไม่ได้หึงอะไรนะหมายถึงว่าอยากฟังเฉยๆนะฮะนะครับพูดถึงอะไรนะฝอยทองนะครับเป็นขนมที่นำเข้ามาจากโปรตุเกสนะครับนำมาสยามประเทศเราเข้าใจว่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่เป็นขนมของไทยจริงๆไม่ใช่เนาะตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นขนมที่ลักษณะเป็นฝอยทองนะครับนำเข้ามาจากโปรตุเกสอ๋อที่มาที่ไปของเขาเนาะนะครับโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อกันดีกว่านะฮะพี่หนุ่มว่าดีเจปากร้ายสุดนะฮะแหมพ่อทนายปากดีนะฮะพ่อทนายปากหวานนะฮะพี่น้ำพี่น้ำอายน้ำว่าปากร้ายคือวิเศษร่อนค่ะดีเจพี่ชัยไม่สบายนอนหลับแล้วค่ะดีเจขาอ๋อโอเคนะอายน้ำส่งเพลงมาขอเพลงแค่เธอคนเดียวนะเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะพอละคุยหลายสายเดี๋ยวคุณฟังจะเบื่อกันเดี๋ยวเปิดเพลงต่อดีกว่านะครับ แอนทิติมานะครับกลาขอเป็นตัวเลือกตามหาคนหาย10ล้อพลพลทำไมไม่รับสักที D2B นะฮะหลายเพลงลองฟังแลเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังพี่วูดดี้ด้วยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหนีห่างนะครับที่คุณผู้ฟังขอไปด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับพี่เสกพี่เสกพี่สนบอกว่าฝากในส่วนของสักแก้วให้น้องหงส์ร้องได้ละกันนะฮะนี่วันนี้พี่เสกพี่สนไม่ได้กินเอส99แต่ว่าเป็นสุราข้าวหอมนะวันนี้นะนี่ฟังเสียงวงเสียงโซจูผสมกับสุราข้าวหอมผสมกับนี่นะโซดาสิงห์นะจ๊ะวันนี้เลยไม่ได้ขย่าแก้วนะฮะนี่นี่นะนะฮะฝ่ายน้องหงส์ร้อนด้วยละกันนี่ได้ยินเสียงปะนี่ฟังเสียงนะฮะชัดไหมชัดไหมชัดนะจ๊ะชัดนะลงมาเสียหายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังแอนทิติมาเดี๋ยวจะให้ฟังขอเป็นตัวเลือกครับตามหาคนหาย10ล้อความลับในใจใครคนนั้นพลับพลครับทำไมไม่รับสักทีหึงดีทูบีแค่เธอคนเดียวด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีหยุดของแอะของอะไรนะของดานะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอตามเพลงแป๊บหนึ่งเพลงของออยด้วยที่คุณฟังถามไว้นะฮะตอนนี้คิวเพลงหยุดก่อนนะจ๊ะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวมันเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะครับรอแป๊บหนึ่งนะลองฟังแลด้วยนะฮะนะครับเอาเฉพาะคนที่อยู่ในตอนนี้พี่แอมวันนี้ขอมา2เพลงใช่ไหมฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยข่าวสลับกันไปนะครับสักครู่เนาะพี่ว่าดีวันนี้เพลงเพราะอยู่แล้วนะครับ

ชื่อเพลงว่า ทุกลมหายใจครับงานจากแอนทิติมานะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะ เพลงหยุดของดานี่ไม่มีนะแนตตี้นะเราน่าจะจำเพลงผิดแล้วล่ะนะคิดว่าน่าจะจำเพลงผิดนะครับ เดี๋ยวเราจะไล่ฟังเพลงกันไปยาวๆเรื่อยๆห้ามไปไหนนะฮะยูทูบอยู่คุยกันไปนะซิงกิ๊กนะฮะคลิปอะไรอะคลิปปี้เหรอฮะคลิปบี้นะหลายคน

0: ังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับขอเป็นตัวเลือกนะครับเพลงในยุค90นะฮะยุคปี2000เนี่ยไม่ใช่90ต้องบอกปี2000นะเพราะว่ายุคนั้นอยู่ที่ประมาณช่วง2540ต้นกลางปลายๆตอนนั้นเพลงดังมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังขวางน้ำของไฮเปอร์ครับตามหาคนหายของลาบานูนะความลับในใจของสิบล้อใครคนนั้นจากพลพลนะฮะทำไมไม่รับสักทีจากดรีมด้วยเพลงหึงจาก D2B นะครับห้ามหลับกันก่อนนะแค่เธอคนเดียวของ About นะครับตกในจากไอ้น้ำครับไม่มีอะไรจริงๆ Baby Boo นี่ของออยแล้วก็ของมาร์คคุง2เพลงปิดท้ายอันนี้คือเพลงที่ตั้งเอาไว้ในคืนนี้เนาะแล้วก็จะหาข่าวต่างๆมาเล่าให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปด้วยนะครับ YouTube ก็ฟังกันไปนะอย่าลืมฟังกันได้เพลงที่ชอบมากเลยเธอเป็นดอกไม้ฉันจะเป็นขวากหนามจะคอยทิ่มแทงซึ่งกันและกันนะฮะฟีลดีนะพี่ดีทำภาพ AI นะฮะผมดกมากเลยนะพี่นะอันนี้ของจริงหรือของปลอมเนี่ย AI ใช่ไหมพี่ดีเนี่ยเขาเป็นหนุ่มหัวล้านนะฮะ
1: เธอยังมองหาใครอยู่
0: อ๋อเพลงพี่เสกร่อนด้วย

ก็ยังซึ้งเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เธอเป็นดอกไม้ที่จะเป็นขวากน้ำนะฮะคอยทิ่มแทงพี่ตั้มนี่ไปแล้วใช่ไหมไปยังเอ่ยเดี๋ยวถ้าไปเจจะข้ามเพลงไปก่อนจะไม่ไปแล้วใช่ไหมฮะเอาเฉพาะคนอยู่ก่อนเนาะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเวลาไปพี่ตั้มขอเพลงตามหาคนหายน่าจะหลับไปแล้วอยู่ดึกไม่ได้นะครับพี่ตั้มเสียงเนิร์มเมื่อกี้นะฮะเพลงโกดำยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับเพลงโกดำเนี่ยของพี่เอ็มอนันต์วาสีนะครับนะวันนี้ก็คุยกับพี่เอ็มอนันต์วาสีเรื่องของพระนะฮะที่เสียชีวิตที่มรณภาพไปเลยถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังคิดว่าพระเนี่ยเขามีวิญญาณไหมพระ

ความลับในใจนะครับงานจากสิบล้อนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงสัก 2-3 เพลงหึงจากดีทูบีครับเพลงนี้ขอไว้นะครับจากพี่เขียวเพชรเนาะนะครับเสียหายเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังทำไมไม่รับสักทีกับลองฟังแหล่เรามาเล่าข่าวกันพี่ฟลุ๊กว่าดีเจเล่าข่าวเรื่องพระด้วยนะฮะ

หนึ่งเพลงเพราะนะของ D2B นะครับที่ขอไว้ด้วยนะฮะก็คนมันขี้หึงนิดนึงก็คิดไกลนะครับพี่ใหญ่4บิ๊ก4เมื่อก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อบิ๊กถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อบิ๊กจริงชื่ออะไรชื่อบิ๊ก4เล่นมุกนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของพระที่มรณภาพไปต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตข่าววันนี้ใช่ไหมครับหลายคนติดตามข่าวใช่ไหมมากคงน่ากลัวมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมบอกว่าสลดอีกนะครับมรณภาพเพิ่มรวมเป็น10รายพระธุดงค์ถูกเด็กชายวัย11ขวบขโมยปิกอัพพ่อแล้วขับชนที่มุกดาหารนะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญมากๆเลยหลายคนได้เห็นข่าวที่มีการแชร์ในออนไลน์น่ากลัวมากเนาะในช่วงที่รถมันเสยฮะที่เขาเสยร่างแล้วก็พระแต่ละท่านเนี่ยกระเด็นขึ้นแบบอย่างกันในหนังนะอย่างกับภาพ AI อันนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีข่าวออกมาก่อนเราจะดีเจจะเข้าใจว่านี่ AI เปล่าเพราะในออนไลน์อย่างนี้แชร์ภาพ AI เยอะมากเลยใช่ไหมอุบัติเหตุรถชนไฟช็อตต่างๆอันนี้ถ้าไม่เป็นข่าวมาเราจะคิดว่าเอ้ย AI เราอย่าไปเชื่อนะอย่างนี้ใช่ไหมฮะปรากฏว่าก็เป็นข่าวใหญ่วันนี้นะครับก็ได้รับแจ้งเมื่อสักครู่นี้ช่วงดึกที่ผ่านมาเมื่อกี้ว่าเสียชีวิตหรือว่ามรณะเพิ่มเป็นรวมเป็น10รายนะครับสำหรับในส่วนของข้อมูลข่าวที่ออกมานะฮะตามที่ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งมานะครับก็พระสุริยาแสงใสอาการรวมไม่น่าห่วงนี่รับบาดเจ็บทางสมองกระดูกหักนะฮะหายปลาร้าด้านขวาหักอันนี้เขามีรายละเอียดเลยนะพระไพรวันนะอาการไม่น่าห่วงเคสสีเหลืองนะครับจับตาเราดูอาการนะครับในขณะที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมนะอำเภอเมืองมุกดาหารนะได้โพสต์ว่าวัดมีพระเนรอยู่เกือบร้อยแต่วันนี้คือวังเวงเงียบเหงามากน้อมส่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปสู่นรนิพพานโอ้ยไม่ใช่สู่นิรพานนะฮะสู่นิรพานโอ้โหมันสะเทือนใจนะนะเห็นว่ามีพ่อของคุณออยแสงสินด้วยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับที่บวชอยู่วัดนี้เหมือนกันและก็มรณภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะแย่มากเลยนะครับเคสนี้มีคุณผู้ฟังถามมาครับพี่เอมานันราศีนะฮะหลังจากที่พระฉันเพลแล้วก็มีการเก็บสัมภาระพี่เอ็มลองฟังดูนะเตรียมออกเดินทางใช่ไหมครับก่อนออกเดินทางก็จะมีการถ่ายรูปและเดินทางและเดินออกมาแน่นอนว่าเป็นพระที่ไม่ได้บริสุทธิ์ 100% ย่อมมีความผิดทางวินัยจากเบาไปหาหนักเป็นธรรมดานะฮะมีความผิดเล็กน้อยนะฮะติดตัวจู่ๆท่านเกิดอุบัติเหตุและมรณภาพไปมีความผิดเล็กน้อยติดตัวหนักเบาแล้วแต่รูปคำถามคือเมื่อท่านเสียไปแล้วมรณภาพไปแล้วนะฮะในขณะที่ยังไม่ได้ปลงอาบัตินะฮะจะมีโทษหนักทางโลกวิญญาณไหมครับเออพี่เอ็มลองตอบหน่อยสินะฮะบางทีความไม่สำรวมกายวาจาก็อาบัติได้เหมือนกันแต่ดันมาเสียชีวิตก่อนมามรณภาพก่อนนะฮะพระแต่ละรูปแต่ละองค์แต่ละท่านก็จะมีเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยเนาะลักษณะของการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปบางท่านก็ปฏิบัติแบบสำรวมปฏิบัติในสิ่งที่ทำ 100% บางท่านก็อาจจะ 70-80% ตามนั้นตามนี้เนาะนะฮะทีนี้คำถามคือเมื่อที่พี่เลิฟถามคือเมื่อเสียไปแล้วแต่ยังไม่ได้ปลงอาบัตนะมีบุคคลหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้แบบ 100% ด้านของศีลธรรมต่างๆเนี่ยไม่ได้ปลงอาบัตไม่ได้เป็นคนธรรมดาด้วยเนี่ยโลกวิญญาณจะมีโทษหรือเปล่าหรือเมื่อจบไปแล้วเป็นวิญญาณไม่ได้นับว่าเป็นพระแล้วไม่ได้เป็นพระแล้วคือเป็นคนธรรมดาเป็นวิญญาณละไม่ได้เกี่ยวสักอย่างละพี่อำนาจราศีมีข้อมูลไหมฮะพอจะเข้าใจที่ดีเจเล่าใช่ไหมที่พี่เลิฟเขาถามมาลองตอบคำถามดีเจหน่อยสิอยากจะทราบเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะบางทีเราหดหูเหมือนกันเนาะเห็นข่าวเนาะนะครับงั้นขอเปิดเพลงเศร้าหนึ่งเพลงโกดำแล้วกันนะครับที่พี่เอ็มอยากฟังนะครับนะฮะเดี๋ยวทำไมรับสักทีลองฟังแลเดี๋ยวรอฟังเนาะใครคนนั้นแค่เธอคนเดียวตกในไอ้น้ำเบบี้บูเพลงของมาร์คคงเดี๋ยวรอฟัง

ากนี่เลยนะฮะโกดำเนาะของวสันต์17นะครับเป็นเวอร์ชันร้องสดนะฮะเพลินทีเดียวนะฮะแต่ในเพลงนี้มันเศร้านะก็พูดถึงเรื่องราวของคนที่จบชีวิตพร้อมกันโกดำกับแฟนสาวนะครับโดนกีดกันจากความรักเปลมัดตัวเองนะฮะแล้วก็โดดลงสะพานกับแฟนสะพานรักสารสินนะฮะก็เลยเป็นที่มานะครับคุณฟังเชื่อไหมฮะว่าแต่ละคนที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาเป็นพระคนที่เสียชีวิตร่วมกันเนี่ยถ้าตามหลักการพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าบุคคลเหล่านี้มีกรรมร่วมกันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพระแต่ละรูปนะครับที่มรณภาพไปเมื่อข่าวตอนกลางวันนะฮะแต่ละท่านแต่ละองค์ก็มีกรรมร่วมกันเหมือนกันมันมีเหตุนะพี่เอ็มเนาะมีเหตุต้องมาบวช ด้วยการอยู่ที่วัดจัดกิจกรรมร่วมกันมีการเดินธุดงค์ร่วมกันด้วยและสุดท้ายก็มาเสียชีวิตร่วมกันมามรณภาพร่วมกันนะครับโดยมีเด็กคนนี้ซึ่งเป็นเด็กพิเศษนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่บอกได้เหมือนกันว่าทุกคนมีกรรมร่วมกันถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นได้อย่างนั้นเนาะนะฮะคนไม่รู้จักการมาเจอกันเงี้ยฮะเหมือนข่าวที่เราเห็นนะอยู่ดีเราขับรถอยู่ดีมีรถพุ่งมาชนตายเงี้ยนะฮะแต่ละคนต่างมีกรรมร่วมกันในถ้าเราเชื่อนะในชาติภพที่แล้วทำอะไรกันไว้ต่างๆนานานะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนะฮะแต่หลักวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าไม่มีอะไรมันเป็นอุบัติเหตุอะไรนะฮะที่ทุกอย่างมันล้นมีที่มาที่ไปเสมอเนาะเดี๋ยวพี่เอ็มจะให้ข้อมูลนะที่ได้ถามเมื่อสักครู่นี้เนาะนะฮะอารักทายพี่เคทีด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่เคทีนะฮะยังน้ำเด็ดอุดมยังอยู่นะครับผู้บ่าวอะไรอย่างอินดี้เหรอฮะพี่บิ๊กนะฮะสวัสดีพี่บิ๊กด้วยเซฮายบิ๊กสหกัจจานะครับเนาะฉันนี่มอบหัวใจของฉันนะเราจะคุยไงให้พี่บิ๊กเข้าใจดีหนุ่มอินเดียเนี่ยเขาคงไม่รู้ดีเจคุยเรื่องอะไรอยู่นะบิ๊กนะฮะหนุ่มอินเดียกำลังฟังอยู่นะฮะพี่เล็บพี่เอ็มบอกว่ามันมีเหตุเกี่ยวข้องกันเหมือนอดีตมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราให้ฟังลองส่งมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะเมื่อกี้มีพี่สดพี่เสกโทรศัพท์มาหลังมาว่าดีเจครับมีเรื่องหนึ่งพี่เอ็มในพระไตรปิฎกหรือเปล่าดีเจไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธนะฮะคานเหล็กหลาวเหล็กใหญ่เท่าต้นตาล นะครับตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะฮะพระคัมภีร์อัฏฐกาอัฏฐกถานะฮะมักกล่าวถึงบริบทของคนการลงทันในนรกเช่นอเวจีนรกหรือลงโทษสำหรับผู้ที่ทำกรรมหนักนะฮะคานเหล็กใหญ่เท่าต้นตาล นะฮะการลงโทษสัตว์นรกนะฮะจะใช้เหลาเหล็กที่ลุกเป็นไฟขนาดใหญ่เท่าต้นตาลแทงทะลุร่างกายตึงเอาไว้บนพื้นหรือผนังเหล็กที่ลุกเป็นไฟอันนี้ในข้อมูลพระไตรปิฎกนะฮะตรึงพระเทวทัตนะฮะเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวเอาไว้นะครับในพระไตรปิฎกพระเทวทัตที่ถูกแผ่นดินสูบถูกร่างตรึงเอาไว้ด้วยเหลาเหล็กขนาดเท่าต้นตาลแทงทะลุร่างทั้ง4ด้านเพื่อไม่ขยับเขยื้อนได้นะฮะนี่เป็นข้อมูลที่ลงเอาไว้นะครับทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองเนาะอย่าเล่นมุกมีกรรมมีแบนะพี่โอนะพี่สมเด็ว่าผมเชื่อเรื่องนี้นะครับดีเจใช่ไหมฮะเชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมฮะฟังแล้วหดหูใจนะพี่เฟิร์สเนาะนะฮะพี่เฟิร์สว่าดีเจครับในอดีตกาในเมื่อปี2023นะครับเคยมีข่าวว่ามีคณะสงฆ์นะฮะตายพร้อมกันนะฮะดีเจจำไม่ได้ปี23มันนานมากแล้วนะฮะน่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะดีเจขอเช็คได้ดูข่าวก่อนนะมีคนตายพร้อมกันเครื่องบินตกเมื่อปี23นะครับแต่ละคนยังไม่เกิดกันนะปี23นะฮะตายทั้งลำทีเดียวนะเพิ่นบอกว่า40กว่าคน40กว่ารูปเลยนะฮะต้องไปไล่หาข่าวเก่าๆดูเนาะข่าวในวงการวงในบอกว่าเด็กคนนี้ที่เขาขับรถมาชนพระชาตายเนี่ยนะฮะเห็นวงในบอกว่าในบ้านคนในบ้านนี่แหละนะฮะสอนเด็กพิเศษคนนี้ให้ขับรถเพื่อเอาไว้ใช้ไปรับย่ารับคุณย่าคือมันต้องมีคนสอนแหละถ้าไม่มีคนสอนมันก็คงไม่จับพงมาจับพงมาลัยเนาะใช่ไหมฮะและเด็กแค่อายุแค่11อ่ะคุณฟังถ้ามอเตอร์ไซค์เราจะไม่ว่านะฮะถนนใหญ่ด้วยนะฮะนะครับเนาะว่ากันไปนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวรอข้อมูลจากพี่เอ็มเดี๋ยวพี่เอ็มเขาจะเขียนข้อมูลมาเดี๋ยวฟังเพลงต่อนะครับวันนี้ลากยาวกันไปเลยนะฮะไปฟังเพลงที่ขอเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังขึ้นจังหวะมาหน่อยแล้วกันนะฮะทำไมไม่รับสักทีกับลองฟังแลนะครับที่ฝากไว้นะครับน้องของร้อนขอมาครับหวานเจี๊ยบ1 2 3 4 5 6 7 8 เรียก8เพลงลากยาวเลยแล้วกันคืนนี้นะครับ

ำไมไม่รับสักทีนะฮะน้องของเราบอกว่าอย่าลืมนะฮะฝอยทองโปรตุเกส5พอนะฮะหวานเจี๊ยบใส่กริ้งนะฮะรอดูคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อคืนนี้อังกฤษเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนแรกหลายคนบอกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็พลิกนะกลับไปกลับมาได้เนาะนะฟุตบอลลูกกลมๆเนี่ยมันกลับไปกลับมาได้นะเอาละครับบิการูเอ๊ะบิการูหรือว่าบิก้าเอาไม่ใช่บิการูดูผิดนะฮะบิ๊กเดี๋ยวนี้พี่เสกร้อนอยากฟังครับเพลงที่มีชื่อว่าลองฟังแลนนะครับนะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับเรื่องของการส่งเฮโรอีนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวมาเล่าข่าวด้วยนะฮะเห็นบอกว่าต้นทางมาจากประเทศลาวนะฮะต้นทางประเทศลาวนะก็ส่งเข้ามาในไทยเพื่อรอขึ้นเครื่องบินที่แอร์โฮสเตสโดนจับนะครับ

ลองฟังแลนนะครับเพลงจากโตเนอร์นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะฮะเสียงที่ยืนได้ยินนี้นะครับคือเสียงหัวใจของฉันนั่นเองนะครับแม่ส่งเพลงเข้ามาคืนนี้นะครับเดี๋ยวมีใครคนนั้นเนาะมีอาบาวมีไอน้ำมีเบบี้บูมีให้ฉันดูแลเธอของมาร์คคงได้ขอมาซองวิดมีด้วยเดี๋ยวรอฟังนะครับวันนี้ลากยาวๆเลยวันนี้เข้ารายการมาช้าหน่อยเดี๋ยวต่อเวลาให้ถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งกันละกันนะครับยังอยู่กันเยอะเลยนะฮะนะครับพี่อุดีบอกว่าตอนนี้ใกล้จะออกเวรแล้วครับเที่ยงคืนพอดีพี่อุดีนี่เขาทำงานห้องฉุกเฉินนะโรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับบอกว่าดีเจครับเรื่องของอุบัติเหตุเลือดตกอย่างออกนี่ผมนี่ชินละเพราะว่าเห็นศพก็ดีเห็นเลือดเยอะมากไอ้จริงๆนะเราเนี่ยไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลในเวลาเจอเหตุการณ์แปลกๆนี่คงจะกลัวเนาะช็อกเหมือนกันนะเนาะพี่อุดีนี่ทำงานห้องฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นทุกอย่างเลยพี่อุดีว่าเคยครั้งหนึ่งนะเคยเจอเรื่องราวแปลกๆด้วยในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะฮะเป็นเรื่องแปลกมากคือมีผู้ป่วยนะครับเคสแบบเลือดออกเยอะมากเลยนะคือแบบเป็นแบบอุบัติเหตุนะฮะเข้ามาในห้องฉุกเฉินนะฮะแล้วก็อะไรนะพี่อุดีเหมือนกับของมันยกขึ้นใช่ไหมถ้าจะจำไม่ผิดนะฮะเหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันวางอยู่ในเตียงผู้ป่วยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันยกขึ้นมาเออมันยกขึ้นมาอัตโนมัติเลยแบบยกในแบบความว่างเปล่าอะเหมือนของที่มันวางอยู่ดีมันยกขึ้นมาเงี้ยเหมือนมีวิญญาณหรือมีใครมาจับยกขึ้นเนี่ยพี่อุดีบอกว่าเห็นแล้วตกใจมากแล้วก็เห็นกับตากันหลายคนมากเลยที่เป็นเจ้าที่หมอพยาบาลในห้องฉุกเฉินเนี่ยทุกคนก็ไม่พูดอะไรนะก็รู้แหละว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตื่นเต้นนะก็หลอนเลยทีเดียวนะฮะนะครับอ่ะมาแล้วข้อมูลจากพี่เอ็มอนันวาสีนะครับเรื่องของพระนะครับเรื่องราวของการมรณภาพนะอ่ะเมื่อกี้พี่เลิฟถามเอาไว้นะครับว่าในกรณีที่พระแต่ละท่านแต่รูปแต่ละองค์เนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้ปลงอาบัติยังเป็นพระอยู่แล้วก็มามรณภาพก่อนมาเสียชีวิตก่อนนะฮะแต่ละท่านแต่รูปแต่ละคนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าการอาบัติเนาะไม่ใช่การอาบัติเขาเรียกว่าการมีการถือศีลแบบเคร่งครัดบ้างไม่เคร่งครัดบ้างแน่นอนมันจะต้องมีการอาบัติบ้างหรือใดๆนะฮะแต่ในเมื่อมรณภาพก่อนเป็นพระเนี่ยมีโทษมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะในหลักการทางพระนะครับนะฮะการปลงอาบัติปลงเพื่อให้เป็นไปตามวินัยเหมือนกับการบอกกล่าวต่อคณะสงฆ์นะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นบริสุทธิ์นะครับก่อนที่จะขึ้นอุโบสถเพื่อทำปาติโมกนะฮะทุกวันพระใหญ่แต่จะเป็นอาบัติเล็กอาบัติน้อยแค่นั้นนะครับถ้าเป็นอาบัติปราชิกก็ขาดจากความเป็นพระแล้วก็สึกอย่างเดียวเลยครับอันนี้คือข้อมูลนะการปลงอาบัติคือเป็นไปตามวินัยเหมือนกับการบอกกล่าวต่อพระสงฆ์เพื่อให้ตัวเองนั้นบริสุทธิ์นะฮะก่อนจะขึ้นอุโบสถเพื่อทำปาติโมกในวันทุกๆวันพระใหญ่แต่เป็นการอาบัติเล็กนะฮะถ้าเป็นการอาบัติใหญ่ปราชิกเนี่ยก็คือจะขาดความเป็นสงฆ์เลยนะครับอันนี้คือกรณีนั้นนะส่วนกรณีของพระที่มรณภาพขนาดนั้นเลยต้องดูว่าจิตสุดท้ายขณะสิ้นลมเนี่ยจิตเป็นอย่างไรพี่เลิฟนะฮะถ้าจิตสุดท้ายปิติในบุญแน่ในธรรมเบิกบานในศีลธรรมก็ไปสู่คติเออนี่จะพอทราบเหมือนกันนะฮะถ้าสุวจิตสุดท้ายของแต่ละท่านเนี่ยนะครับปิติในบุญในธรรมเบิกบานในศีลธรรมก็จะไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นที่ไปนะครับอย่างน้อยก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อนะฮะแต่ถ้าจิตหดหู่เพราะยังไม่ได้ปลงอาบัติจิตอาจจะเกิดความเศร้าหมองเพราะศีลไม่บริสุทธิ์นะครับในขณะลมหายใจสุดท้ายก่อนสิ้นลมนะฮะมีทุกขติเป็นที่ไปเช่นนรกเปรตอสุรกายหรืออบายภูมินะฮะโอ้สาธุนะครับได้ฟังเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่เฉพาะพระเนาะบุคคลธรรมดาของเราเนี่ยก็เป็นอย่างเช่นนี้เหมือนกันนะครับนะฮะก็คือเอานึกถึงจิตสุดท้ายนะครับเอาไว้ก่อนนะฉันอันนี้ได้จะเคยฟังมาเหมือนกันนะฮะ

อันนี้เด็กๆจะฟังในฐานะของคนที่เป็นคนธรรมดาจำได้ว่าเคยฟังอาจารย์อะไรสักอย่างเนี่ยนะพูดนะฮะเขาบอกว่าคนเราเหมือนกันณจิตสุดท้ายที่เราสิ้นลมหายใจนะครับถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราบริสุทธิ์เขาเรียกไงไงถ้าเรารู้สึกดีแล้วนะพร้อมที่จะจากนี้โลกนี้ไปแล้วก็ไม่มีจิตห่วงไม่มีจิตที่อับไม่มีจิตที่อับเขาเรียกไงจิตที่เลวร้ายฮะเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะแต่ใครที่ยังมีจิตอาฆาตมาดร้ายนะฮะตุ่มต่ำตุ่มต่ำเนี่ยจิตก็จะยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็จะอาจจะเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเหมือนคนที่ตายโหงนะฮะแต่คนตายโหงจิตมันแวบหายไปเลยไงมันไม่ทันนะคิดไงแต่ว่าถ้าว่าโอเคคุณเป็นวิญญาณและคุณคิดได้นะฮะมันก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีจำได้ว่าครั้งหนึ่งนะฮะในรายการนะเขาเหมือนกับสื่อกับวิญญาณได้นะฮะวิญญาณยังห่วงหาวิญญาณยังคงอยู่ในที่ของเขาอยู่เขาบอกเขาพยายามจะสื่อวิญญาณนะวิญญาณบอกว่าฉันไม่สามารถไปจากที่นี่ได้เพราะว่าฉันยังห่วงนั่นห่วงนี่อยู่นะแล้วก็ยังแค้นคนนั้นคนนี้อยู่นะฮะรายการเขาบอกว่าพยายามสื่อบอกว่าขอให้ปรงแล้วก็ขอให้ไปในสู่ภพภูมิที่ดีสุดท้ายวิญญาณก็สามารถจะหลุดเข้าไปแล้วไปในสู่ภพภูมิที่ดีได้เหมือนกันแล้วก็หายไปเลยคือชาวบ้านนะเห็นว่ามีคนมาเดินในบ้านหลังนี้เป็นบ้านฆาตกรรมนะฮะมาเดินต่างๆนานาเลยแล้วก็เหมือนกับคนที่เขามีการสื่อได้ไงเขาก็เป็นกับไปพยายามสื่อแล้วก็พูดคุยนะฮะสุดท้ายหายนะครับคนที่เคยเห็นวิญญาณในบ้านหลังนี้ร่างดำร่างขาวอะไรก็ว่าไปเนี่ยเสียงตุ้มๆตั้มๆในบ้านหลังนี้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่เงียบหายไปเลยงั้นก็แสดงว่าอยู่ที่สภาพจิตณเวลานั้นที่ตายหรือสภาพจิตที่เขาไปแล้วด้วยนะครับว่าเขาสามารถที่จะปลงหรือไปต่อได้ในทิศทางไหนนะฮะงั้นก็ประมาณนี้กันละกันนี่ข้อมูลที่ PM ให้มาก็ชัดเจนเนาะสาธุอยู่ที่จิตนะอยู่ที่ณเวลานั้นนะครับว่าเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวละว่าจะเคยถือศีลมาเคยหลุดเคยอาบัติอะไรมาไม่เกี่ยวละอยู่ที่ณจุดนั้นเวลานั้นนะจะไปสู่จุดไหนนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้ที่เสียชีวิตไปไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นเจ้าหรือคนธรรมดาก็ล้วนเป็นวิญญาณที่ล่องลอยหลุดออกไปนะสู่ภพภูมิที่ดีกันต่อไปนะฮะอาสาธุนะจ๊ะนะฮะฟังแล้วก็ได้แต่ปลงเนาะได้แต่ปลงทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังนะครับนะครับพี่เล็กบอกว่าสาธุครับดีเจนะฮะ

พลงความหมายดีๆจากพี่พลพลนะครับใครคนนั้นนะครับที่ขอไว้เมื่อกี้จากเกาหลีเนาะนะครับที่ทักทายโทรศัพท์เข้ามานะครับวันนี้มีข่าวเศร้าเนาะข่าวน่ากลัวเนาะนะฮะพูดแล้วก็เข้าใจทำใจยากเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ไปดูข่าวหนึ่งเกี่ยวกับกรณีของการขนยาจะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของการสูญเสียนะครับเหตุของการสูญเสียนะฮะการปลงนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของน้ำน้ำขอเพลงแค่เธอคนเดียวของ About ใช่ไหมฮะตกในของไอ้น้ำยังอยู่นะครับไม่มีอะไรจริงๆนี่ออยลี่ขอมาเนาะแล้วก็ของมาคง2เพลงเราจะลากันไปวันนี้มีคนส่งเสียงร้องไหมจะฝากก็ฝากแล้วนะจะฟังประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งเนาะนักร้องสักคน2คนก็แล้วแต่ฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆกันต่อที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันคืนนี้อ่ะแค่เธอคนเดียวนะครับของ About นะฮะนะไอ้น้ำอินดี้บ้านนาอย่าฟังนะฮะไอ้น้ำเด็ดอุดมนะครับทางบุญทลิกด้วยที่ฟังอยู่นะครับคุณผู้ฟังทางบุญทลิกเนี่ยจะฟังกันอยู่เยอะแยะมากมายบางคนนี่เปิดตลอดเปิดวิทยุฟังนะคุณป้าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาต่างๆยังไม่หลับไม่นอนนะฮะส่วนมากเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยจะฟังวิทยุกันเยอะเพราะไม่ได้เล่นมือถือไม่เป็นไงก็เปิดวิทยุฟังกันไปอาจจะนอนอยู่ได้ยินเสียงดีเจวินอยู่นะฮะนอนฟังเพลินๆก็เล่าขายฟังกันไปสวัสดีพี่โอมนะครับขอเพลงรักเธอเกินเผื่อใจอุ้ยวันนี้พร้อมมากพี่โอมเพิ่งเลิกงานเหรอฮะใช่ไหมเพิ่งเลิกงานใช่ไหมพี่โอมนี่เป็นหนุ่มบาร์โฮสนะฮะอุ้ยไม่ใช่เนาะหนุ่มสารพีนะฮะทักทายเข้ามานะฮะแต่อยู่ตอนนี้อยู่แถวท่าแพเชียงใหม่นะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแค่เธอคนเดียวครับเพลงจาก About นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะ About นะฮะอ่ะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะมีพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับส่งอะไรนะ TikTok มาแล้วครับเป็นเรื่องราวที่เขาลงเอาไว้นะฮะบอกว่าเรื่องในสมัยพุทธกาลคนนี้เอามาทำเป็นภาพ AI เนาะเป็นเดี๋ยวจะไปรูนทีหลังเนาะไอพีเอ็มเขาส่งมานี่ฟังเสียงนะ
1: ยาวราว8ศอกจึงนำไปวางไว้กลับครั้งหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระติสสะเถระพำนักอยู่ในชนบทท่านได้ผ้าผืนหนึ่งเนื้อหยาบยาวราว8ศอก
0: เดี๋ยวจะไปไล่ฟังดูนะ
1: วางไว้ใกล้มือพี่สาวให้ช่วยเก็บรักษาพี่สาวเห็นว่าผ้าหยาบ
0: เดี๋ยวว่างดีจะไปกดดูจะได้เรื่องราวนะครับที่ฝากมานะจ๊ะแล้วครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องของพระเนาะก็เป็นเรื่องของหูใจเรื่องของเวรกรรมก็ว่ากันไปละกันนะเดี๋ยวมาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของแอร์โฮสเตสกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค้างเพลงเนาะมีตกในของไอ้น้ำนะครับไม่มีอะไรจริงๆอารักเกินเผื่อใจให้ฉันดูแลเธอแล้วก็มีเธอคือหัวใจของฉันนี่วันนี้ขอมากันเยอะเลยนะอ้อยอยู่ป่ะอ้อยอ้อยอยู่ไหมอ้อยหลับยังจะอ้อยอยู่นะออยนะถ้าไม่อยู่จะข้ามไปก่อนนะไม่มีอะไรจริงๆของเบบี้บูที่ขอมานะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูข่าวกับน้องแอร์โฮสเตสที่โดนจับข่าวเฮโรอีนกันว่าไปถึงไหนแล้วนะครับเนาะฟังหนึ่งเพลงก่อนจะไอ้น้ำครับชื่อเพลงว่าตกในที่พี่เฟิร์สขอไว้เมื่อสักครู่นี้ครับ

ื่อเพลงว่าตกในครับเพลงจากไอ้น้ำนะครับที่พี่เฟิร์สอยากฟังเปิดให้ฟังด้วยละกันในช่วงนี้ทักทายพี่เอเรนโบว์ด้วยนะครับพี่เออยู่ไหนเนี่ยสบายดีไหมพี่เอน้องเรนโบว์อยู่ไหมฮะพี่เอนี่เขามีรถยนต์ใช่ไหมรถกับรถอะไรรถอะไรลืมชื่อไปละรถเก่งอะฮะเรนโบว์สีรุ้งเดียวนะฮะ

มาดูกรณีของแอร์โฮสเตสสาวนะครับที่เขาเรียกว่าถูกจับเรื่องเฮโรอีนกันทั้งฮะเป็นเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารนะครับที่หลายคนติดตามตอนแรกเราได้ยินข่าวตอนแรกเราบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้แอร์โฮสเตสขนยาเหรอฮะทำไมเป็นแบบนี้แต่อีกนัยยะหนึ่งก็บอกเอ๊ะนางโดนหลอกหรือเปล่านะฮะก็ต้องเท้าความก่อนคือตอนนี้มันมีกระแสพะเยาเยอะมากเลยคุณผู้ฟังอย่าไปว่าอะไรใช่จังหวัดพะเยาคนนั้นไม่เกี่ยวนะครับพะเยาเป็นแค่จังหวัดหนึ่งแต่มันเคยมีอดีตเรื่องของมันคือแป้งเฉยๆคนก็เลยโยงกันไปซึ่งสาวแอร์โฮสเตสคนนี้เป็นคนพะเยาใช่ไหมครับแต่เธอก็ไปอยู่กรุงเทพที่บ้านมีเพียงแต่แม่แล้วก็พ่อเลี้ยงอยู่นะครับนานๆกลับบ้านทีอยู่คอนโดกับแฟนแล้วก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสนะครับที่การบินไทยนะฮะคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอเนี่ยรับหิ้วของฝากรับฝากของนะฮะซึ่งแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตหลายคนตอนนี้ทำกันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ารายได้อาจจะไม่พอใช้มีภาระหนี้สินเยอะต่างๆฮะก็ต้องรับหิ้วของนะใครจะฝากของไปประเทศนั้นประเทศนี้นะฮะอย่างกรณีนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีการฝากกระเป๋าลายช้างกระเป๋าสินค้าโอท็อปเนี่ยนะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนยัดเข้าไปแต่เขาไม่ได้ยัดธรรมดานะเขาเย็บติดเลยนะฮะเย็บติดกับผ้าเลยฮะคือเหมือนกับทำเป็นผนังไปเลยทำเป็นผ้าเหมือนกับกระเป๋ามันจะหนาๆหน่อยใช่ไหมฮะซึ่งเราก็รู้ว่าไอ้ข้างในกระเป๋าเนี่ยมันหนาเพราะกระเป๋ามันก็หนาอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ไม่สนใจเนี่ยแต่ว่าเผอิญว่าพอไปลงที่สนามบินที่เมลเบิร์นที่ประเทศออสเตรเลียปั๊บเนี่ยฮะตัวของสุนัขดมกลิ่นของที่นั่นเขาฉลาดแล้วก็เขาได้กลิ่นแล้วเขารู้เลยฟุตฟิตฟุตฟิตเขารู้เลยนะก็เลยทำให้โดนจับได้แล้วก็โดนเขาเรียกว่าโดนเก็บตัวโดนกักตัวทันทีเลยนะฮะเรื่องก็เลยใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับสืบไปสืบมาเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆฮะคุณผู้ฟังพอเขาบอกตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสาวไปเท่าไหร่ไม่เจอต้นตอสักทีแต่เขาว่ากันว่าน่าจะมาจากประเทศลาวตอนแรกเนี่ยฮะมีการสาวบอกว่า อาจจะมาจากคนเอาไปแค่ฝากส่งเราคิดว่าแค่นี้เพราะมีบัญชีที่ชื่อว่าโรสใช่ไหมฮะที่เป็นผู้หญิงนะฮะถามไปขอฝากเมื่อรับฝากในราคา 8,000 บาทปุ๊บเนี่ยจ่ายตังปลายทางด้วยนะไม่ได้โอนตังก่อนนะจ่ายปลายทางด้วยนะฮะนะฮะก็คิดว่าน่าจะจบแค่คนชื่อโรสตามหาคนชื่อโรสให้เจอปรากฏว่าไม่ได้จบแค่โรสนะฮะคนชื่อโรสเป็นแค่บัญชีอวตารในออนไลน์ที่รับหน้าที่ในการแชทหาอย่างเดียวนะครับมีไรเดอร์นะที่เอาไปส่งให้ที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาววันนี้ก็มายืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับเฮโรอีนนะฮะเป็นแค่คนส่งพัสดุเขาก็ตามต่ออีกว่าพัสดุมาจากไหนพัสดุมาจากที่นี่พัสดุมาจากไหนนะฮะตามต่อปรากฏว่าเอ้าไปมาพัสดุมาจากจังหวัดเลยส่งมากรุงเทพนะฮะก็ไปตามหาว่าเลยเป็นใครก็ไปกดว่าไปเจอสองผัวเมียนะครับผัวเป็นคนไทยเมียเป็นคนลาวผัวเป็นคนไทยเมียเป็นคนลาวบอกว่ารับต่อมาอีกทอดนึงนะข่าวนะฮะก็โดนจับหมายถึงว่าสองคนเนี้ยเขารับงานมานะฮะเขาบอกว่าโดนจับแล้วเรียบร้อยนะครับชาวลาวและชาวไทยนะทำหน้าที่ส่งพัสดุนะครับที่ประเทศจังหวัดเลยนะครับเขาบอกว่าเจ้าที่เชียงคานจังหวัดเลย นะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนายทิศอายุ43ปีและนางทัศน์42ปีนะครับทำงานก่อสร้างอยู่ที่ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนำมาสอบสวนนะครับนายคนนี้รับสารภาพว่าทำมาแล้ว6ครั้งนะครับที่ส่งไปกรุงเทพโดยส่งที่ร้านรับส่งพัสดุที่เชียงคาน3ครั้งนะฮะส่งที่ตำบลท่าอำเภอเชียงคาน2ครั้งและอำเภอเอราวัณอีก1ครั้งรวมเป็น6ครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างทั้งหมด 8,000 บาทโดยต้นตอเนี่ยมาจากชาวลาวเป็นคนจ้างอีกทีนึงนะชาวลาวเนี่ยจ้างผ่านเมียตัวเองว่าเนี่ยจะมีพัสดุส่งมาจะเข้าไทยขอเอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งพัสดุที่จังหวัดเลยหน่อยส่งเข้ากรุงเทพนะเขารับไม่ทอดนึงนะฮะส่วนในส่วนของผู้หญิงนะเมียของเขาก็หลบหนีแต่ตำรวจก็ตามตัวได้แล้วนะฮะทีนี้ก็ต้องไปตามต่อแล้วว่าไอ้คนลาวคนนั้นเนี่ยที่มันฝากมาเนี่ยมันเป็นใครดีเจกลัวว่าไอ้คนลาวคนนั้นจะบอกว่ารับมาอีกทอดนึงรับมาอีกทอดหนึ่งอะไรประมาณนี้คาดว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะต้องไปตามว่าไอ้คนลาวคนนั้นน่ะที่มันฝากมันเป็นใครมันชื่ออีโรสที่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่ข้อมูลที่เขาพูดมาทั้งหมดน่ะมีการส่งเข้ามาเยอะมากหลายครั้งมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ยังเป็นคดีปริศนานะทางตำรวจเขาบอกว่าเนื่องจากไทยของเรานะฮะอยู่ตรงกลางพอดีมีทั้งลาวมีทั้งพม่านะครับที่อยู่ขนาบข้างซ้ายขวาทางทิศเหนือทางทิศตะวันตกยาเสพติดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเฮโรอีนยาบ้าต่างๆเนี่ยถูกส่งเข้ามาลำเลียงเข้าไทยแล้วไทยเราเป็นแค่จุดลำเลียงเฉยๆเขาจะส่งไปปลายทางส่งไปออสเตรเลียส่งไปไต้หวันหรือส่งไปมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆคุณฟังรู้ไหมว่าเชียงใหม่ที่ดิฉันวินอยู่เนี่ย
จับยาบ้าทุกวันนะดึกๆแบบเนี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนะคุณผู้ฟังมันจะมีพวกรับจ้างขนยาบ้านะฮะเขาจะเดินลัดล้อมาตามภูเขาเขาจะรับจ้างมาเขาได้รับการจ้างมาจากทางฝั่งพม่าขนมาใส่เป้มาเลยเดินมาดุมมาเจ้าที่ถ้าเจ้าที่เจอปั๊บเจ้าที่แซงตัวเลยเขาจับเลยส่วนมากนะจะมีการยิงต่อสู้กันปะทะกันยาบ้านะยิงปะทะกันนะครับแล้วก็ตายบ้างเจ็บบ้างส่วนมากจะหนีรอดได้เพราะเขาอาศัยเส้นทางความชำนาญในป่านะฮะเขาวิ่งหลบหนีแต่ว่าเขาทิ้งเป้นะเขาทิ้งเป้ยาบ้าทิ้งไปเลยยาบ้ากี่ล้านเม็ดทิ้งหมดเลยแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเหมือนกันฮะแต่ลาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการฝากส่งมาเป็นเฮโรอีนเพราะเฮโรอีนมันจะน้อยกว่าไงฮะมันจะน้อยกว่าเดี๋ยวต้องตามกันต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่อีกในยะหนึ่งนะฮะก็มีคนบอกว่าเออหรือว่านางจะแอบรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่านะครับพี่เล่าบอกว่าตอนกลางวันที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้คุยกับสจ๊วตคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกันนะฮะจริงๆแล้วนะฮะสจ๊วตแกบอกว่าจริงๆลูกเรือหรือพนักงานแอร์โฮสเตสคนนี้คิดว่าน่าจะมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวดีว่าอันไหนควรไม่ควรนะฮะไม่ได้ไร้เดียงสาแน่นอนนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะไร้เดียงสาเพราะว่าพนักงานจะถูกอบรมมาอย่างดี1ปีนะฮะมีการสอบวัดความรู้เป็นไปได้ยากมากที่จะละเลยในสิ่งนี้นะฮะแล้วก็วงในบอกว่าผู้หญิงคนนี้เฮลเซอร์คนนี้มีการแลกไฟล์การบินไปออสเตรเลียหลายครั้งมากเลยเหมือนมีพิรุธว่าอยากไปออสเตรเลียบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นความผิดพลาดส่วนตัวที่เกิดขึ้นมีการส่งเฮโรอีนนั้นจะมีน้ำหนักที่น้อยนะฮะน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงต่อให้เขาถูกปล่อยตัวก็มีประวัติที่ไม่สามารถกลับมาเป็นแอร์โฮสเตสได้แล้วนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นนะเรื่องราวของแอร์โฮสเตสนะฮะติดตามกันต่อไปอะไรกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับเนาะพี่เอเรนโวบอกว่าต้องล่อซื้อนะค่าหิวมันแพงเกินน่าจะเอะใจหลายแฉลขั้นตอนนะฮะต้องล่อซื้อเนาะเดี๋ยวต้องสาวต้นตอมาจากไหนนะฮะพี่เอบอกว่าผลิตใหม่ได้คนรอดมาได้มันก็ผลิตได้เรื่อยๆพี่เอเพราะว่ามันเป็นสารเสพติดเนาะที่เขามีการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นที่ลาวก็ดีหรือจะเป็นที่เขมรจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เนาะหรือจะเป็นที่พม่านะฮะนะครับไปเป็นแอร์บ้านแทนแอร์เกียร์พี่มาถึงเพลงของออยออยมาละออยวัดดิเจคะข่าวจบหรือยังคะในออยนี่ข่าวไม่เคยฟังเลยนะครับจ้องแต่จะฟังเพลงเดียวนะฮะสาระความรู้ไม่เคยหาเข้าหัวเลยนะเธอนั้นเนี่ยอ้าวโดนด่าเฉยเลยนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีอะไรจริงๆครับงานจากเบบี้บูเพลงนี้น่าจะเกิน15ปีแล้วล่ะนะฮะออยบอกว่าจำได้ตอนสมัยเป็นสาวๆเลยนะในยุคนั้นเลยนะฮะเนี่ยพี่เอบอกว่าเที่ยงคืนเขาไม่นอนกันหมดหรอกนะอย่าเพิ่งหลับสิพี่เอเที่ยงคืนเขาไปนอนกันหมดแล้วนะอย่าเพิ่งหลับอย่ารีบหลับไปไหนก่อนพี่เอตอนนี้ช่วงนี้ได้ขึ้นบ้านทางภาคเหนือไหมฮะได้ขึ้นมาแถวเชียงใหม่ไหมบนเขาบนดอยตอนนี้อากาศก็ดีนะนะเชียงใหม่นี้ถ้าจะขึ้นมาภาคเหนือนะแนะนำว่าถ้าให้หลบหน้าฝุ่นนะฮะตอนนี้ถ้าหน้าฝุ่นมันจะมาช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็งดมาช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝุ่นมันจะมาช่วงนั้นแก้ปัญหาไม่ได้คุณฟังฮะเขาเผาป่ากันพม่าก็เผานะไทยก็เผานะฮะช่วงนั้นแหละนะฮะนะครับผู้บ่าวเคยอะไรอ่ะดีกีตาร้องให้ฟังอุ้ยออยว่านึกถึงผัวเก่าค่ะเพลงไม่ยานะฮะนึกถึงผัวเก่าแล้วฮะคนไหนน้อพี่เอบอกว่าไม่ได้ขึ้นไปเหนือเลยนะครับช่วงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนในช่วงนี้นะครับวันนี้ไม่มีนักร้องแล้วมีไหมฮะไม่มีเนาะไม่มีก็ไม่เปิดนะเราเปิดเพลงพอกันพอวันนี้เพลงที่เปิดก็พออยู่แล้วฟังเพลงเล่าข่าวกันไปนะครับพี่อมขอเพลงรักเกินเผื่อใจเข้ามาในของมาร์คคุง2เพลงปิดท้ายกันในคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีนะครับรักเกินเผื่อใจพี่เอบอกเปลี่ยนงานแล้วเหรอฮะเปลี่ยนงานแล้วนะฮะตอนนี้พี่เอไปเป็นครูแล้วเหรอฮะครูอะไรที่ไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครูอะไรครูปาเจลาเหรอฮะจริยาหนติป่ะ

งจะเผื่อหัวใจนะครับสำหรับเพลงนี้เลยที่ฝากไว้นะครับนะฮะพร้อมเลยนะเพลงนี้เนาะพร้อมดีไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเที่ยงคืน28นาทีวันนี้ลากยาวเลยวันนี้เข้ารายการมาช้าหน่อยก็เลยต่อเวลาให้คุณฟังขอเพลงมาเยอะด้วยแหละนะฮะพี่บอกว่าตอนนี้ไปเป็นครูพละว่ะอ๋อไปเป็นครูพละโรงเรียนแถวๆใกล้ๆบ้านใช่ไหมฮะโรงเรียนแถวๆนนทบุรีนะครับก็พี่เอเนี่ยเขาหุ่นก็ได้แล้วเป็นครูพละจะเป็นครูพละในโรงเรียนแถวนั้นนะฮะเพราะจำได้ว่าตอนที่ขึ้นไปเชียงใหม่หรือเที่ยวต่างจังหวัดเมื่อก่อนนี่ก็จะใส่กางเกงวอร์มมันจะฟีลแบบนักกีฬาอะไรอย่างนี้หนึ่งนะใช่ไหมฮะจำได้อยู่ภาพที่ส่งมาให้นะครับเนาะเบื่อการเดินทางและดีเจแต่ก็มีพานักเรียนไปแข่งขันกีฬาบ้างนะครับมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วไหมพี่เมื่อก่อนเดินทางบ่อยขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยเมื่อก่อนไปเชียงใหม่ขึ้นเชียงใหม่เนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่สองทีเดียวพี่เอบอกไว้เดี๋ยวนี้นี่ไม่ได้ขึ้นไปอีกเลยนะครับมันอาจจะอิ่มตัวแล้วก็อาจจะหมดไฟหรือเปล่าอยากจะอยู่กับที่นะฮะมามาคุงนะนะครับเอาละครับตอนนี้เราค้างเพลงอยู่นะฮะอีก2เพลงของมาร์คไม่เก็บมาร์คขอมาเนาะวันนี้มาร์คขอเพลงให้ฉันดูแลเธอกับเพลงเธอคือหัวใจของฉันของเป็นเวอร์ชันร้องสดที่พี่นิกโรนรวีร้องกับพี่ศรีศิวัฒน์เอาไว้นะฮะงั้นฟังเลยละกันช่วงนี้ที่ขอไว้นะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอคือหัวใจของฉันนะครับนี่ก็รณวีแล้วก็พี่สี่สิวัตรร้องด้วยกันเอาไว้ด้วยนะครับเป็นซองวิทมีเนาะร้องกับพี่สี่นะฮะพี่เอส่งภาพมาโรงเรียนที่ทำงานนะครับบนโรงเรียนเอกชนเนาะนะครับทำงานปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพละนะฮะโรงเรียนเอกชนนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันก็อิสระนิดนึงแต่ว่าก็ต้องทำปฏิบัติหน้าที่เนาะนะฮะแต่ถ้าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยโอ้โหงานเยอะนะต้องทำแผนการสอนหลายอย่างทีเดียวนะครับอย่างเชียงใหม่นี่ก็โรงเรียนเอกชนเยอะเหมือนกันนะครับโรงเรียนวารีอ่ะพี่เลิฟตอนกลางวันเนี่ยดิฉันจะเห็นครูฝรั่งอ่ะมาเดินอยู่แถวข้างนอกอ่ะดิฉันว่าเอ๊ะพอจัดรายการที่ดนตรีสรรเสร็จตอนเที่ยงวันดิฉันก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับมามันจะต้องผ่านหน้าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าที่โรงเรียนวารีเนี่ยเขาจะมีแผนกภาษาอังกฤษเนาะเขาจะมีฝรั่งนี่เป็นครูสอนเนี่ยมันยืนข้างนอกมาทำอะไรข้างนอกดิเจก็ชะเง้อใช้งานบอกเฮ้ยมาสูบบุหรี่ว่ะเขามาสูบบุหรี่ข้างนอกนะฮะคือสูบในโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะเห็นไงภาพพจน์ไม่ดีครูฝรั่งเพราะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขาจะจ้างครูฝรั่งมาสอนเนาะมันเป็นอังกฤษโปรแกรมนี่นะฮะสอนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้นะฮะโรงเรียนรัฐบาลเหรอฮะของพี่เอเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรอโอ้เลิศเลยนะฮะโอ้อลังการยิ่งใหญ่มากพี่นะฮะการยิ่งใหญ่มากโรงเรียนที่ทำงานอยู่สนามบอลก็ใหญ่นะเนี่ยนะฮะโรงเรียนไรน้อนะฮะสนามทวัชชัยเขตศรีนวมินทร์นะฮะโรงเรียนอะไรอ่ะพอดูขอซูมดูนะฮะหอวังนะฮะอ๋อนี่ไงโรงเรียนนวมินทรานะฮะนนทบุรีใช่ไหมพี่หรือว่าหอวังนั่นเองใช่ไหมครับอลังการยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะหอวังธนบุรีนะครับนักเรียนมีหลายภาษาใช่ไหมอ๋อดีคือสมัยก่อนยุคที่เราเรียนหนังสือมาก่อนเนี่ยมันจะยังไม่มีแผนกโปรแกรมภาษาอังกฤษนะเนาะมันก็จะเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะมาคุงไม่มีอะไรเลยนะฮะฝรั่งมาคุงตื่นเต้นมาก่อนโรงเรียนอยู่โรงเรียนอำเภอนะโรงเรียนประจำตัวอำเภอนะฮะเขาจะจ้างฝรั่งมาสอนตื่นเต้นมากเจอฝรั่งเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแผนกโดยตรงนะแผนกภาษาจีนอังกฤษอะไรเนาะญี่ปุ่นอะไรว่ากันไปคือเป็นแบบมาตรฐานไปเลยยุคเรายุค90เมื่อก่อนยังไม่มีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนี้นี่อลังการมากนะฮะโรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรีครับดีเจปัดโทอลังการยิ่งใหญ่มากพี่แต่พี่ยังไม่หลับเลยฮะนี่พรุ่งนี้ตื่นไปทำงานกี่โมงนะฮะตื่นไปทำงานกี่โมงนะฮะสักเที่ยงคืนครึ่งทีเดียวนะครับนะฮะแสดงว่าอยู่ไม่ไกลจากที่โรงเรียนก็เลยหลับดึกได้เนาะตื่นสายได้นะครับแต่บางคนนี้เขาอยู่ไกลนี่ก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะครับครูจีนครูเกาหลีครูอังกฤษครูญี่ปุ่นมีครบครับดีเจโรงเรียนสมัยปัจจุบันโรงเรียนรัฐบาลนะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันถือว่าเป็นทางเลือกใหม่เนาะทางเลือกใหม่ให้กับเด็กสมัยเจนปัจจุบันที่อยากจะเรียนนะฮะยุคเรานี่ไม่มีนะไม่มีแบบนี้นะฮะเพลงนี้มาคุ้งขอไว้กับชื่อเพลงว่าให้ฉันดูแลเธอในเวอร์ชันเจน C เจน Z นะครับลองฟังเจน Z ร้องเพลงสักหน่อยดีกว่า

0: น่ารักนะฮะของสาวๆเจนซีสำหรับเพลงนี้นะครับให้ฉันดูแลเธอแพรรี่ไม่ใช่แพรรี่ไฟไพรวันใช่ไหมอะไรอย่าเปล่าชื่อเพลงชื่อแปลกดีนะเชียงไม่ต้องอ่านชื่อเราไม่รู้จักนะพรุ่งนี้โปเต้จะขึ้นเหนือแล้วฮะเก็บแรงพรุ่งนี้จะต้องเดินทางขึ้นเหนือใช่ไหมเดินทางขึ้นเหนือจะเข้ามาเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมโปเต้โปแตะนะฮะ
1: ก็เป็นคนธรรมดา
0: อย่างแรกก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะฮะโปเต้นี่ขยันมากนะทุกคนฮะขับรถจากกรุงเทพขึ้นเหนือสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลยทีเดียวก็ว่าได้ยอมรับในความถึกความทนทีเดียวไม่แปลกใจว่าทำไมหัวถึงเถิกนะฮะไม่จะให้เปิดนักร้องไหมหรือไม่เปิดแล้วนะสักคนก็ได้ไหมนะฮะงั้นเดี๋ยวจะเป็นร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดนักร้องให้ฟังสักคนหนึ่งละกันเนาะในช่วงท้ายรายการก่อนลารายการเที่ยงคืนกับอีก40นาทีตรงนี้เดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเนาะทางแอปพลิเคชันเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อเลยเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อยาวๆลากกันไปนะฮะตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับเดี๋ยวได้เน็ตใหม่เบอร์มงคลเบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomiเชิญที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะครับรับโปรโมชั่นแพ็กเกจสุดพิเศษได้เลยนะครับนะคลิปหลับฟันดีคุณฟังที่ฟังในแอปใน FM นะฮะเดี๋ยว YouTube อยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube นะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862ที่นี่ BP Radio เพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุดอยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862